0: แมร์2070นำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบละมัสการสักการะพระธาตุฮิริอุ่นชัยนะครับนอกจากนี้ยังได้ไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นบนถนนคนเดินนะครับการล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยนะครับท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทางวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้ Early Bird เพียง 20,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจองก่อนวันที่15ก็จะได้เพียงราคา 29,999 บาทลดไปตั้ง 1,000 บาทนะครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์แล้วก็12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่0814986322นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @Med 107เป็นของ Med 107สถานีเครือข่ายของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าแสดงความยินดีนะคะกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะโดยคุณสุสะมาปิตากุลดิลกนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทรางวัลดีเด่นระดับโกลหรือระดับสูงสุดสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งปตท.สผ.ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นปีที่8โดยได้รับรางวัลดีเด่นระดับโกลติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วนะคะรางวัลดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการการจัดตั้งระบบรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามมาตรฐานสากลรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมพร้อมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าของปตท.สผ.นะครับผมมีข่าววันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับในอเมริกาซึ่งเราก็ว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเรื่องของการคอร์รัปชันนี้มันไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในหน่วยงานของ CIA ปรากฏว่าเขาได้ไปจับกลุ่มนะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ซึ่งก็ทำงานอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า Department of Science and Technology คือคนนี้เนี่ยนะครับคือ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการรับนู่นรับนี่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาจากประเด็นแรกคือมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆนานาเขาเคยทำงานอยู่ในกองทัพเรือของอเมริกาแล้วก็ปลดประจำการก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สำนักงาน CIA แต่ว่าในคือปลดมาแล้วเนี่ยนะยังไปทำเรื่องขอสิทธิ์ว่าได้มีการทำงานอยู่กับของกองทัพเรือเนี่ยถึง744ชั่วโมงนะควรจะต้องได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนถึง 77,000 US ดอลลาร์แต่ว่าออกไปแล้วอ่ะยังไปเคลมอันนี้อีกนะครับก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาพอเรื่องแดงขึ้นมาปั๊บทางนี้เขาก็เลยไปสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าไปค้นที่บ้านครับเจอทองคำแท่งครับน้องน้ำมูหันครับคุณผู้ฟังแท่งละ1กิโลกรัมนะฮะ
1: โอ้ไม่ใช่เล็กๆ
0: ไม่ใช่เล็กๆ
1: ไม่ใช่แท่งละบาท
0: ไม่ใช่303แท่ง
1: รวยแบบไม่มีที่มาอีกแล้วหรือยังไง
0: ใช่ครับมูลค่า40กว่าล้านบาทแล้วก็เงินสดๆ US ดอลลาร์สดๆอีก2ล้าน US ดอลลาร์นาฬิกาหรูที่มีปาเต็กฟิลิปอะไรต่างๆนานาอีก35เรือน
1: ความก้าวหน้าทางอาชีพ
0: ทำอาชีพซึ่งไม่มีที่มาว่าเอาเงินมาจากไหนนะหนึ่งได้ขนาดนี้เงินเดือนถือตลอดทั้งที่ทำงานจนเกษียณก็ไม่สามารถจะซื้ออะไรเบาเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแล้วเงินมาจากไหนอ๋อเพราะ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการที่เป็นลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างข่าวปลอม fake classification program และไรเปล่าแล้วก็เพื่อสร้างข่าวปลอมเนี่ยเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงในประเทศต่างๆที่เขามีฐานทัพอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ700กว่าฐานทัพของอเมริกาเนี่ยแล้วก็อะไรต่างๆที่เราได้รู้เนี่ยในบ้านเราก็เคยเจออะไรประเภทนี้นะครับรวมทั้งในฮ่องกงในไหนๆที่แบบมีประเด็นทั้งในแอฟริกาในตะวันออกกลางอะไรต่างๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเป็นการสร้างโครงการเหล่านี้ที่ไม่ได้ทำขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นงานลับไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบก็สามารถที่จะผันเงินจากโครงการเหล่านี้มาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ทีนี้ประเด็นมันคือทางการของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทำเรื่องนี้คือเรื่องของอัยการนะครับกำลังจะทำเรื่องที่เขาเรียกว่า pleaagreement hearing set for ex-CIA officer found with gold bars เนี่ยคือจะมีการทำเรียกว่าขอตกลงว่าโอเคผมผิดนะแล้วก็จะรับโทษแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นโดยไม่ต้องขึ้นศาลครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมจะทำแบบนี้แล้วมันผิดระเบียบเรื่องของความยุติธรรมหรือเปล่าบอกมันก็ไม่เชิงผิดแต่ว่าทำไมจะทำแบบนี้ทำเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยมันจะต้องมีการลากเอาข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศว่าไปทำอะไรกับที่ไหนไว้บ้างบนโลกใบนี้เนี่ยออกเหมือนสาวไส้ให้กากินเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ทำแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้พิพากษานะก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดลมาแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาคนนี้ขึ้นศาลจริงๆมันจะต้องมีการลากไส้ออกมาว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อแต่ว่าถ้าไม่เอาขึ้นศาลละไส้ก็จะไม่ออกมากองแต่ประชาชนก็จะต้องสงสัยว่าคุณนอกนี้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นคนเดียวนะแล้วระดับที่สูงกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้มันจะมีการช่อราชบังหลวงแบบนี้อีกเท่าไหร่ในหน่วยงานที่เรียกว่าราชการลับอย่าง CIA ครับข่าวนี้มาจาก MSNBC ครับ
1: ดิฉันก็ชอบนะคะไปดูพวกอดีตเจ้าหน้าที่ CIA นะคะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเขียนหนังสือแฉนะคะพวก whistleblowers ทั้งหลายนะพวกที่กล้าจะพูดเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆในการทำงานของ CIA บางส่วนเนี่ยนะคะที่มีทั้งอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไปติดตามดูได้หนึ่งในนั้นที่ฉันชอบฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือชื่ออ่านยากนิดนึงพอดี originally เป็นคนกรีซนะคะเขาชื่อคุณจอห์นคริสคิเรียคูนะจอห์นคริสคิเรียคูคนนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยมากๆนะคะติดตามได้ตามรายการต่างๆแล้วก็บน YouTube เขามีชาแนลเป็นของตัวเองด้วยนะคะจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งแต่ไม่ทันแล้วทำยังไงดีไปแบบสั้นมากสัก2ประโยคละกันนะคะสิงคโปร์ตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดแอปพลิเคชันเป็นแอปเดตนะโดยรัฐบาลค่ะคือก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวสารกันทราบดีนะคะว่าอัตราการเกิดต่ำมากที่สิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำเว็บไซต์เนาะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาพบปะกันเจอกันรักกันมีเงื่อนไขพิเศษถ้าหากว่าแมทช์กันได้เนี่ยมือแรกของการไปเดทรัฐบาลจะจ่ายค่าข้าวให้มันไปขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เขาพัฒนานะคะแอปพลิเคชันเดทติ้งแอปนะแอปหาคู่โดยรัฐบาลค่ะชื่อว่า First Date นะคะซึ่งเปิดปุ๊บเนี่ยเขานำร่องก่อนเลยไพลอตนะคะใหเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเป็นผู้ใช้บริการก่อนค่ะ 21-35 ปีปุ๊บเข้าข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็มามีลูกกันเถอะนะคะอ่ะ CNBC รายงานเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Singapore debuts a state-backed dating app for young government workers as it works to slow a demographics crisis นะคะไม่แน่ใจว่ามาโดยสมัครใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของ KPI หรืออย่างไร นะคะอ้าวได้มาจาก CNBC ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ภากรเรื่องเป้าหมายการเป็นผู้นำ AI ของโลกโดยจีนพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่น

0: เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
1: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากธกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเช้าวันอังคารเจาะลึกอาเซียนจะพาไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ทางด้านการตลาดแล้วหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์จะพาไปดูเรื่องจีนปักธงปี2030ก็อีกประมาณ4ปีข้างหน้า3ปีนะที่จะเป็นผู้นำAI โลกสงคราม AI จะยังไงต่ออาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: นี่ฮาว Good Morning อรุณสวัสดิ์ไอ้ภากรเจ้าสวัสดีค่ะรวมทุกภาษาอาจารย์วันนี้จะเล่าเรื่อง AI นะคะเป้าหมาย2030เนี่ยโอ้โหทะเยอทะยานมากที่จะเป็นผู้นำ AI โลกและเขาจะทำได้จริงไหมทำอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างคะ
5: ครับต้องเล่าแบบนี้ครับว่าตัวโครงการ2030 AI Vision ของจีนเนี่ยนะครับผมเขาได้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2017นะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือว่าเขาเริ่มจากในส่วนของปี2020เนี่ยในการที่พยายามที่จะลดแกประหว่างเขานะครับกับโลกตะวันตกซึ่งก็รวมถึงอเมริกาโดยเขาลดแกปอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราลองแล้วมองย้อนกลับไปในช่วงปี2020เนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีอะไรต่างๆเป็นพวกดิจิตอลเริ่มมีนะครับพูดถึง AI กันในวงกว้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้มีในเรื่องของนับ ChatGPT ที่คือหาออกมาในฝั่งตะวันตกหรือว่าจีนเองก็ยังไม่ได้มี DeepSeek นะครับแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าในปี2020เนี่ยนะครับจีนก็มีในการนับพัฒนาพวก Infrastructure หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับหมุดหมายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว2025 2025เนี่ยนะครับเป็นปีที่จีนเขาตั้งใจว่าจะมีนับเบรดทรูทางด้านนับเทคโนโลยี AI ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันอย่างที่เราได้เห็นนะครับมีทั้ง DeepSeek มีทั้งในเรื่องของตัวนะครับ humanoid robotic อะไรต่างๆนะครับได้เห็นการที่จีนเนี่ยเขาพัฒนาโมเดลทางด้าน AI ออกมาเยอะมากแล้วจึงขอย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบาย Made in China 2025นะถ้ายังจำมันได้เนาะนะครับ Made in China 2025ก็คือเป็นในเรื่องของที่เขาเปลี่ยนตัวเองนะครับจากโรงงานโลกที่รับผลิตอย่างเดียวมานะครับสร้างนวัตกรรมของตนเองแล้วก็นะครับส่งออกไปด้วยอย่างเช่นที่เราได้เห็นว่าจีนมีเรื่องของ EV นะครับจีนก็เน้นในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในพวกพลังงานสะอาดต่างๆนับรวมถึงนับเซมิคอนดักเตอร์ถึงแม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับจีนเองก็อาจจะยังไม่ได้นะครับพูดได้อย่างเต็มปากว่านะครับมีน้ำบทบาทต่อเอื้อตลาดโลกมากนะครับเพราะว่าก็ยังคงมีทางเอาฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับที่ครองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ในเรื่องของตัว AI เนี่ยมันก็มาตามเฟสแบบนี้นะครับและ 2030เนี่ยก็เป็นเฟสที่ว่านะครับจีนเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นหนึ่งในนะครับผู้นำโลกทางด้าน AI นะครับแล้วถามว่าเขาทำได้ไหมจริงๆถ้าเราดูนะครับจากที่ผมเล่ามาเนี่ยหรือเราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยเขากำลังทำมาโดยตลอดและเขามีนะครับการเกิดสร้าง environmentนะครับเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เข้ามานะครับเกิดซัพพอร์ตอย่างเช่นนะตั้งแต่2017ที่เขาประกาศแผนในส่วนของตัว AI Vision มาเนี่ยเขาก็มีในส่วนของศูนย์วิจัยมีการนับอุดหนุนเงินทุนต่างๆนะครับให้กับทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็มีการนับเร่งสร้างพวก AI Infrastructureนะครับผมรวมถึงพวก data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะต้องเป็นโครงสร้างนะพื้นฐานที่สำคัญมากในการประมวลผลเนาะนะครับแล้วพอ2020เนี่ยในช่วงโควิดพอดีเราก็ได้เห็นว่านะครับจีนก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับได้มีการนับโชว์ของออกมาเยอะมากเลยว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมีการนับปรับจากที่เป็น traditional นะครับมาเป็นดิจิตอลนะครับมีการเอา Big Data เอาอะไรมาใช้นะครับทำโลกคู่ขนานระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกดิจิตอลอะไรพวกนี้แล้วพอมีนัก2025ขึ้นมาเราก็เห็นว่าเขาก็โปรโมทใหญ่เลยว่าอย่างเช่นพวกโมเดล AI อย่างตอนเนี้ยนะครับจีนก็ทำในลักษณะของที่เป็น low resource low cost ต่างๆถึงแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะพยายามที่นะตั้งข้อจำกัดในเรื่องของพวกที่เป็นชิปคือประมวลผล NVIDIA ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นำพัฒนาขึ้นมาในข้อจำกัดในตรงนี้และตอนนี้เขาก็ใช้ตรงนี้มาไปแล้วพยายามจะไปทำงานร่วมกับประเทศอื่นไงโดยการที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสำเร็จแล้วนะเขาก็ใช้ตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วย
6: ครับอาจารย์ครับอย่างตอนที่เราเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมามีบทบาทมากในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาว่าเขาทำของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ของเขาเองเราจึงได้เห็นว่าเขาพัฒนาทางด้านนู้นด้านนี้ด้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปไกลแล้วก็เร็วมากตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาทำไอ้อะไรนะโคลิคัสซี่เหรอฮะไอ้เครื่องที่สำหรับที่จะผลิตชิปที่แข่งกับ NVIDIA ได้แล้วมันจริงไหมครับอาจารย์
5: โอเคต้องขยายความแบบนี้ครับคำว่ายังไม่ได้มีนะครับบทบาทในนะครับตลาดโลกนะครับมากนักคือหมายถึงว่าพวกส่วนแบ่งในนักตลาดนักมาร์เก็ตแชร์นะครับนักแต่ในประเทศแน่นอนครับเขาทุ่มนะครับเขื่อฟันดิ้งในการเขื่อรีเสิร์ชแล้วก็เดเวลลอปตรงนี้อย่างมากเลยคือทางการจีนเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับตั้งเป็นกองทุนเลยนะครับจากเขื่อภาครัฐเนี่ยในการที่ให้คนของเขาเนี่ยนับพัฒนานะครับในด้านนี้ดังนั้นเนี่ยพวกชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยในตอนเนี้ยทางจีนพยายามพัฒนาอย่างมากถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกอะครับที่ตั้งแต่ภาษีกับจีนในช่วงก่อนโควิดเนี่ยในตอนนั้นทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกนโยบายออกมาแล้วว่าให้เงินนะครับสนับสนุนนะครับกับในส่วนของตัวนะครับโรงงานนับผลิตนะครับเซมิคอนดักเตอร์ในจีนนะครับว่าให้เกื้อพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆลดแก๊ปนะครับจากตะวันตกแล้วก็ในเครือตลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวจริงๆครับในการเครือพัฒนาต่างๆนะแต่ในแง่ของการที่ออกมาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแบบสเกลใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางเครือเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังต้องไล่ตามตรงนั้นอยู่นะครับแต่ในเรื่องของพวก AI ต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับจีนเขาทำในรูปแบบแบบสเกลใหญ่ได้หมดแล้วนะครับ
3: น
6: ่ากลัว
3: ค่ะอาจารย์มองว่าในปัจจุบันที่แข่งกันในหลายๆเรื่องนะคะกับสหรัฐแล้วล่าสุดทางผู้นำจีนคุณสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากลับมาด้วยนะคะเป้าหมาย AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วจีนจะไปแลนดิ้งลงที่ตรงไหนคะ
5: โอเคครับคือในตอนนี้นะครับถ้าจากการที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าในมุมมองของจีนในเรื่องของ AI ของจีนเนี่ยจีนเน้นในเรื่องของการควบคุมนะครับคือเน้นสิ่งที่เขาควบคุมได้เพราะตามสไตล์ของจีนเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่านะครับ stateless นะครับก็คือทางรัฐบาลนำและเอกชนตามอย่างที่เราทราบกันดีนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งในการที่เร่งเครื่องหนีจีนให้ได้ในขณะที่จีนในตอนนี้นะครับจีนเข ขามีขั้วของ

0: ถ้าถามผมนะเอาง่ายๆเลยครับแลนดิ้งในขั้วในฝั่งที่ตนเองกำลังวางทางไว้เนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นในตอนเนี้ยนะครับจีนเองก็ตั้งองค์กรทางด้าน AI ของตนเองนับไวโก้จีนเองก็มีในส่วนของตัว AI Governance Action Plan ของตนเองในส่วนของการนับควบคุมนับธรรมาภิบาลทางด้าน AI และจีนเองก็มีนับแพลตฟอร์มมีโมเดลต่างๆในฝั่งของตนเองดังนั้นเนี่ยหนึ่งในความร่วมมือที่เราจะเห็นนะครับจีนเนี่ยร่วมมือกับประเทศต่างๆในตอนเนี้ย AI มาเต็มเลยนะครับจะเห็นเลยว่านะครับจีนเนี่ยมีแล้วคือไม่ว่าจะไปคุยกับที่ไหนเนี่ยก็จะชูลงด้วย AI ในการร่วมมือโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะครับ Global South ดังนั้นคำตอบผมคือจีนจะแลนดิ้งในขั้วของเขาครับและเอามาเป็นในส่วนของลดนัดแก๊ปของทางตะวันตกและอเมริกาไงคือพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าก็ไม่ต้องง้อทางฝั่งอเมริกาแล้วเพราะสมัยก่อนไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาจากฝั่งนะอเมริกาแล้วก็ตะวันตกหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญของอเมริกาในตอนนี้จีนเลยคานอำนาจด้วยการนะครับสร้างเทคโนโลยีของตนเองและมีนักพันธมิตรมาร่วมใช้ด้วยผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของ AI ที่จีนเขาทำตอนนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนนะครับพยายามจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ AI ที่จีนทำเนี่ยนะต่อไปจะเป็นนะ common goodนะครับก็คือเป็นนักสินค้าทั่วไปที่ใครๆก็ต้องจับต้องได้นะครับผมใช่ครับ
1: มันใกล้ถึงหรือยังครับอาจารย์ที่ว่าเราจะมีซอฟต์แวร์อย่างพวก operating system อะไรต่างๆแล้วอย่างตอนนี้เราเนี่ยก็ใช้ Windows มันจะมีอะไรที่เป็นของจีนไหมที่แบบเหมือนกับ Windows หรือว่ามีอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจอย่างพวก Word พวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่เป็นของจีนที่ราคามันจับต้องได้มากกว่านี้แล้วก็
0: มีหมดแล้วครับ
2: เขาพัฒนามาแล้วแล้วกลายเป็นพวก AI agent ไปแล้วค่ะในปัจจุบัน
0: ถูกต้องครับอย่าง OS เนี่ยในส่วนของหัวเว่ยถ้ายังจำได้ในตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งภาษีครั้งแรกเลยก่อนโควิดเนี่ยหัวเว่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่โดนนักสกัดกั้นเนาะเขาก็ทำในส่วนของตัว OS ของเขาเอง Harmony OSและในส่วนของพวกที่เป็นนะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆทางฝั่งจีนมีหมดแล้วครับผมอย่างที่เราได้เห็นว่าทางตะวันตกมีอะไรจีนมีหมดนะครับแล้วเป็นลักษณะของการทำแบบสเกลใหญ่นะครับแล้วคือเรียกว่า economy of scale นะครับอย่างเช่นพอเจ้านี้ทำมาเนี่ยเขาพยายามที่จะนะครับใช้ของเจ้านี้เอามาทำของอีกเจ้านึงนะครับเป็นการแบบถอดโมเดลด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นในส่วนของ AI โมเดลขนาดใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามีโมเดลแม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลครูครับแล้วก็เอาไปทำเป็นโมเดลลูกทางเทเบิลทางมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: คือจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเราจึงได้เห็นว่าจีนพัฒนาไปไวมากแล้วราคาไม่แพงด้วยปัจจุบันนี้โมเดลในจีนนี่ราคาถูกมากนะครับอย่างอ่ะผมแนะนำตัวหนึ่งนะครับ Z.AI นะครับก็เป็น AI จีนตัวหนึ่งที่ก็ได้รับการพูดถึงมากเหมือนกันโดยราคาก็ถือว่าถูกด้วยแล้วก็มีการนับประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI นับจากจีนเลยนะครับผมก็มีชื่อเสียงในด้านของ LLM นี่แหละนะครับ
2: ค่ะถือว่าพัฒนาไปอย่างรุดหน้ามากๆท่ามกลางการสนับสนุนโดยภาครัฐของจีนนะคะแล้วมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนิเวศนี้เนี่ยให้เติบโตไปแบบดุเดือดและมีเป้านะคะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: และ
2: เราค่ะพี่ต้น
1: ทั้ง3คนนะครับก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับรายการต่อไปของ100.5 นะครับเตจูนไม่ต้องขึ้นไปไหนเพื่อรับข้อมูลที่ดีๆตลอดทั้งวันครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: ในรายการ31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะประเด็นหลักในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเราก็จะคอยไล่เรียงไปนะคะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างค่ะแต่ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังเขตลาดกระบังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวใหญ่วันนี้นะคะปภ.โยนออมสิน 4.7 พันล้านโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้สองพระองค์พระราชทานถุงยางชีพในหลวงพระราชินีพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังกทม.อนุทินจี้เริ่มเยียวยาน้ำท่วมสัปดาห์นี้ได้ก้อนแรกแน่นอนสั่งกรมโยธาและท้องถิ่นเร่งสำรวจบ้านเรือนเสียหายด้านนิรัตเผยปภ.โอนทั้งก้อน 4.7 พันล้านให้ออมสินแล้วที่ไหนเสร็จก่อนพร้อมโอนทันทีตามคิวแบบไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหวังส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านให้เร็วที่สุดย้ำมีเจ้าหน้าที่กระจายตามศูนย์พักพิงแนะนำช่วยเหลือลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางหากไม่พอเตรียมชงครม.พร้อมของงบฉุกเฉินปี70เพิ่มทันทีค่ะ
2: ครับด้านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและเร่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือโดยนายอนุทินย้ำนะครับว่าเมื่อเข้าข้อมูลเข้ามาเมื่อใดให้ทยอยจ่ายตามคิวทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดและไม่ต้องรอการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนเนื่องจากงบประมาณที่กันไว้สำหรับเยียวยาได้โอนไปให้ปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินโดยปภ.เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการหลักขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อเตรียมเงินสำหรับการซ่อมแซมและเร่งให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วสำหรับวงเงินเยียวยาเบื้องต้นครับอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทหากไม่เพียงพอสามารถพิจารณาใช้งบประมาณปี2570เพิ่มเติมได้ส่วนมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดหลังน้ำลดนะครับรวมถึงมาตรการพักหนี้นายอนุทินบอกว่าจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งโดยบอกว่าการบริหารจัดการเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์โดยในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมายและขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการจ่ายเงินเยียวยานะครับว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งหรือว่ารอให้ข้อมูลครบทั้งจังหวัดและทั้งภาคหากตรวจสอบข้อมูลของประชาชนรายใดเสร็จก่อนให้จ่ายก่อนโดยใช้หลัก first come first serve หรือว่ามาก่อนต้องได้ก่อนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าวงเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทปภ.ได้ส่งให้กับธนาคารออมสินทั้งก้อนแล้วหากตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอเยียวยาเข้าหลักเกณฑ์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการโอนโดยใครพร้อมและข้อมูลถูกต้องก่อนจะได้รับเงินก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอธิบดีปภ.บอกว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทน่าจะไม่พอครับเนื่องจากว่ายังมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหากไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวได้ครับมีพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับนายกเร่งโอนเงินเยียวยา 4.7 พันล้านบาทเผยงบอาจไม่พอจ่ายปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐทะลุ1ล้านครัวเรือนกทม.สูงสุด 400,000 แนะตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดขอความร่วมมือกทม.ท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่ด้านนายกจี้เร่งเยียวยาน้ำท่วมขีดเส้นสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นการโอนเงินยันในพื้นที่ไม่มีความขัดแย้งการบริหารจัดการน้ำโยนผู้ว่าบัญชาการมั่นใจเงินเยียวยา 4.7 พันล้านต้องถึงมือประชาชนในสัปดาห์นี้ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว16อำเภอกว่า 53,831 ครัวเรือนขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานค่ะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำก็เพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะบางบ้านเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกค่ะขณะที่บางครอบครัวก็ต้องออกไปเช่าห้องพักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ในระหว่างนี้ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและรอให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะขณะที่พื้นที่หมู่ที่8ถึง9ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมบ้านเรือนและเส้นทางภายในชุมชนแม้ระดับน้ำในวันนี้จะทรงตัวชาวบ้านก็ต้องนำรถยนต์ไปจอดไว้บนถนนที่สูงกว่านอกจากนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ชนก็ต้องปรับตัวด้วยการทำแพลอยน้ำสำหรับเลี้ยงไก่ไว้บริเวณบ้านเพื่อป้องกันไก่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยบางจุดก็มีการปั้นคันดินริมถนนเพื่อป้องกันน้ำเอ่อข้ามเส้นทางและช่วยให้สามารถสัญจรเข้าออกได้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ว่าภาพรวมยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมล่าสุดหลายๆพื้นที่ในเขตลาดกระบังเช่นเคหะร่มเกล้าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นและจะมีการทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าอยุธยาวิกฤตน้ำท่วม16อำเภอจมบางบานระทมมิดหัวศูนย์ JICC เตือนรับมือฝนระลอกใหม่อีก2ยกเคหะร่มเกล้าคลี่คลายนายกระบุสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยย่านบริหารน้ำแต่ละพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกศูนย์ JICC เตือน3อำเภอบางปะกงฟังประกาศใกล้ชิดย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงได้ปอย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงใต้ปอพอสรุปน้ำท่วม26จังหวัดกระทบนับล้านครัวเรือนกรมชนชาวกรุง

0: ประชาชนหลายหลังท่วมเกือบถึงหลังคาได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะคะองครักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสวรถเล็กผ่านไม่ได้เตือนภัยอากาศแปรปรวนเหนือกลางมีฝนลูกเห็บกรมอุตุแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนวันนี้ถึง8ตุลาคมเกิดฝนตกหนักและลูกเห็บทางภาคเหนือกลางและกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมทั่วประเทศมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวของคปภ.ค่ะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่ายังมี26จังหวัดได้รับผลกระทบรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่6นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังและบางพื้นที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยมีการจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าให้เร่งส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีซึ่งมีรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนรวมถึงยาที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูสำหรับสถานการณ์น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าขณะนี้ยังมีน้ำท่วมใน26จังหวัดรวม140อำเภอ 1,154 ตำบล 8,325 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1 ล้าน2แสนครัวเรือนครับหรือว่ากระทบกว่า 3.5 ล้านคนรัฐบาลก็ได้สั่งการในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดแต่ว่าให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าและประปาและเร่งฟื้นฟูทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อ

0: ต้องพื้นที่เหนือเขื่อนและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับก็มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติจึงเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่เพิ่มเข้ามาด้านจังหวัดนครนายกก็ขอให้กรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่คลอง14 15 16เนื่องจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมโดยวันที่6ตุลาคมครับจะเพิ่มเป็น6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็น8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่นะครับก็มีภาพข่าวนะครับระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างนะครับท่วมหลายตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,500 คนและอพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักริมถนนกว่า750ครัวเรือนนะครับและมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้กทม.ระดมเก็บ 1.4 พันตันลุยฟื้นฟูเร่งเคลียร์ขยะล้นนายกที่จะเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำหวั่นฝนถล่มห่วงเพชรบุรี6จังหวัดใต้ท่วมองครักษ์โวยน้ำเน่า15วันอยุธยาชัยนาทยังจมหนักครับ
1: ขณะที่พาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันค่ะเมืองเพชรลุ้นวิกฤตเขื่อนล้น3อ่าง EEC น้ำปริ่ม8ริ้วปราจีนบุรียังจมอ่วมลุ่มเจ้าพระยากทมเริ่มทรงตัวลงชื่อเยียวยาท่วมบ้านล้านหลังปภ.ชี้ 4.7 พันล้านไม่พอชงขอเพิ่มนายกสั่งเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและกำชับผู้ว่าทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักจี้มท.เร่งเปิดลงทะเบียนเยียวยาพร้อมสั่งอนุมัติโอนเงิน 4.7 พันล้านค่ะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะหลังจากถูกสอบถามกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนะคะนายอนุทินได้ยิ้มแป้นแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะก็นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่ร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ว่าเดินทางไปร่วมทุกปีถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่านายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความว่าอย่างไรนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าพี่น้องหยอกกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นายอนุทินไม่ตอบค่ะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอหึ่ๆและกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นายอนุทินกล่าวว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรผมไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องคนในครอบครัวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีที่ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินถามผู้สื่อข่าวกลับว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวรองของข่าวสดค่ะหนูแจ้งเบื่อเป็นนายกแค่หยอก5สว.ลุยชงปปช.จี้สอยสิทธิโชติปูดสำนวนคดีหัวยื่นสอบไอเดียปมใส่นาฬิกาหรูค่ะ
0: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะครับเรื่องคดีหัวสว.พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตตินะครับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับสว.รวม5คนยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.คำร้องระบุว่านายสิทธิโชติอาจจะเข้าข่ายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมการลงมติและเหตุผลในการวินิจฉัยคดีหัวสว.รวมถึงรายละเอียดในสำนวนซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยความลับของการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยรวมถึงอาจจะเป็นการไม่เคารพมติของฝ่ายเสียงข้างมากประเด็นที่ขอให้ปปช.ตรวจสอบได้แก่การเปิดเผยรายละเอียดการลงมติเป็นรายประเด็นการระบุตัวกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกรรมการแต่ละฝ่ายตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พยานขอบเขตการสืบสวนและเส้นทางการเงิน ินโดยขอให้เปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติฉบับทางการเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสื่อถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนหรือไม่ผู้ร้องยังอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของกกต.นะครับซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติรวมทั้งรักษาความลับของการประชุมและการพิจารณาวินิจฉัยตลอดจนเคารพมติเสียงประชุมฝ่ายข้างมากทั้งนี้ก็ย้ำว่าการรักษาความลับไม่ได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนจะเปิดเผยไม่ได้แต่เห็นว่าการเปิดเผยรายละเอียดภายในต้องมีขอบเขตด้านกฎหมายระเบียบและมติขององค์กรจึงขอให้ปปช.รับเรื่องไว้ตรวจสอบว่าการกระทำของนายสิทธิโชติเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับยื่นฟันกกต.เสียงข้างน้อย5สว.เอาคืนอ้างปากโป้งแฉคดีหัวสว5สว.สีน้ำเงินยื่นปปช.ไต่สวนฟันจริยธรรมร้ายแรงสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยนำความลับคดีหัวสว.เผยต่อสาธารณะด้านอนุทินแจงร่วมงานเบิร์ธเดย์เนวินเรื่องปกติไปตั้งแต่จำความได้หลุดปากเบื่อแล้วเก้าอี้นายกแค่พี่น้องหยอกกันปมสามีไอเดียโยงสแกมเมอร์ทุกอย่างยึดหลักกฎหมายไม่เว้นแม้คนภูมิใจไทยขณะที่สุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองร่วมวันเกิดแค่แสดงมุทิตาจิตคล้ายร่วมงานวันครบรอบของสำนักข่าวครับ
1: 7:51 นขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทางข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนแหล่งเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาจากที่เคยได้รับเงินจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณแทนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้พูดคุยกับนายสุภชัยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะคะว่าหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามค่ะก่อนหัวเราะและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะลุยล้างมาเฟียเสื้อกาวช้างใหญ่จี้ผ่าตัดไทย PBS รัฐบาลสกัดไฟล้วงภาษีบาปอนุทินบอกอยู่ระหว่างขั้นตอนขณะที่อธิบดีสรรพสามิตออกโรงหรือภาษีไม่เอื้อเอกชนเผยหลังบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งลุยเต็มสูบศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วดันเข้าสู่ระบบงบปกติทรขงรัฐบาลเปิดศึกล้างมาเฟียเสื้อกาวตระกูลสอเสือสภาร้อนฉ่าพัฒนาจ่อปรับการทำงานสสสเข้าพ่วงสาธารณสุขใช้ KPI วัดคุณภาพงานบุญเลิศช้างใหญ่เปิดแผลใหญ่สื่อสาธารณะบ่อเงินบ่อทองผู้เชี่ยวชาญพิเศษหนุนทางรอดผ่าตัดปฏิรูปใหญ่กอบกู้สถานการณ์ค่ะ
2: ครับมีข้อมูลนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคแตกในห้องแลบนะครับเกิดเหตุที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองเชเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสของประเทศรัสเซียครับก็มีรายงานว่าดาเรียซิโปโลวานะครับนักวิจัยหญิง28ปีเสียชีวิตจากอาการปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุรายงานบอกว่าเมื่อวันที่25กันยายนครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยมีหลอดทดลองแตกและหลอดดังกล่าวได้บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่านักวิจัยหญิงอาจจะได้รับเชื้อจากอุบัติเหตุในห้องแลบหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากกาฬโรคโดยระบุว่าเป็นเพียงอาการปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดและผลการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่เธอปฏิบัติในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ200คนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคเพิ่มเติมครับก็มีพาดหัวข่าวเล็กๆของหน้าหนึ่งแนวหน้าครับผวาทั้งโลกเชื้อมรณะหลุดแลบในรัสเซียหลังหลอดทดลองแตกครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นายกฤษพงศ์อายุ25ปีและชายวัย40ปีสัญชาติจีนนะคะสืบเนื่องจากตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ามีนายเอนามสมมติอายุ19ปีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปถอนเงินสดจากสลากออมสิน 1,200,000 บาทโดยใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายสน.ดอนเมืองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงซึ่งธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงให้ถอนเงินไปและทราบภายหลังว่าผู้เสียหายเนี่ยนำเงินไปส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นภายในลานจอดรถห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและในวันเดียวกันก็ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินไปถอนเงินออกจากบัญชีอีก 1,300,000 บาทระหว่างนั้นผู้เสียหายใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจและระงับการถอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะรวบไทยจีนลวงนักศึกษาถอนเงิน 1,200,000 ส่งให้เบิกรอบ2อีก 1,300,000 พนักงานเอะใจพิรุธเหยื่อคอลคุยตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวขาห้าง ตำรวจบก.ส.ส.ภาค1วางแผนจับหนุ่มไทยและคนจีนหลังพนักงานแบงก์ออมสินเอะใจแจ้งเบาะแสพบนักศึกษาใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายไปถอนเงินสด 1.2 ล้านบาทจากสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วไปมอบให้บุคคลอื่นและวันเดียวกันไปขอถอนเงินอีก 1.3 ล้านแต่เจออายัดตำรวจวางแผนสะกดรอยคุมตัวคนรับไว้ได้ขยายผลลากคอชาวจีนเพิ่มที่ย่านห้วยขวางสารภาพเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ้างเจ้าหน้าที่ลวงเหยื่อบัญชีหรือการเงินมีปัญหาให้ส่งเงินไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับคือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 10,000 คนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและรัฐบาลต้องการให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศขณะนี้มีการตอบรับเข้าประชุมจาก191ประเทศทั้งระดับประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆรวมกว่า 10,000 คนพร้อมกับกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางสายการบินระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าอากาศยานนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานไทยให้เตรียมรองรับผู้โดยสารจำนวนมากและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งการขนส่งกระเป๋าล่าช้าปัญหาการเช็คอินและการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับไทยพร้อมเวที World Bank อนุทินสั่งเข้มต้อนรับ191ประเทศรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานผลิตโลกเคาะวีซ่า VIP 12,000 รายครับ
1: และขอไปปิดท้ายที่ประเด็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพม่าสั่งจัดทัพป้องเนปิดอฝ่ายต้านรุกคืบยึดเมืองหลวงทหารพม่าจัดตั้งกองบัญชาการทัพภาคที่เมืองลอยก่อเมืองหลวงรัฐคาเรนีเพื่อเตรียมการป้องกันเมืองหลวงเนปิดอค่ะ
2: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชายสองคนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
13: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเรื่องราวทางด้านทางจังหวัดชุมพรนี่แหละครับเขาได้นำทอดมันนัวปรีไส้เนื้อปูไปร่วมงานไทยฟุงปรุงไทยเชิญชูอาหารทิ้นรสชาติที่ให้ไป3ตุลาคม2569กับนางซาซามีดาไทเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุงปรุงไทยภาษาอังกฤษก็บอกว่าไทเทสไทเฟสนะครับ2026แล้วก็หมอโปรไฟล์กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิญชูอาหารทิ้นรสชาติที่ให้ไปเดินโลดเทสประจำปี2569ไว้กับจัง วัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายผู้ประกอบการโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมงานกันที่ว่าประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาก็ได้นำรายการอาหารทอดมันหัวปรีไส้เนื้อปูนะเมนูอาหารทิ้นที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิญชวนอาหารทิ้นรสชาติที่5เป็นรสเทศประจำปี2569มาร่วมสาธิตแล้วก็จำหน่ายภายในงานโดยเป็นเมนูที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างหัวปรีแล้วก็เนื้อปูมาผสมผสานกับผิดแกงสูตรปักใต้ถ่ายทอดเป็นอาหารที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยในช่วงบ่ายครับวันเดียวกันนั้นแหละครับนางโชติกาอัครกิจโซภาคุณอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อเป็นการขอบคุณและก็เชิดชูเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชนสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งกรุงไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเวลา 10:00 นถึง 19:00 นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเปิดประสบการณ์ความร่อยและความสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านเมนูอาหารทิ้นจาก77จังหวัดพร้อมด้วยกิจกรรมสาธิตอาหารแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเป็นการส่งเสริมและก็ต่อยอดอาหารทิ้นประจำจังหวัดเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแล้วก็เชื่อมโยงการสร้างตลาดและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนรวมถึงการยกระดับเมนูอาหารทิ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยตลอดการจัดงานมีประชาชนเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนในความสนใจเข้าร่วมชมชิมและก็ชมเมนูทอดมันหัวปรีไส้เนื้อปูของจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่องครับแหมนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราก็มีความภาคภูมิใจนะครับเป็นความเป็นชุมพรของพวกเราแต่จริงๆเนี่ยรายการอาหารเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมานี่ก็อายุเท่าไรก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้ชิมในครั้งเดียวส้มคนที่ก็บอกว่าเป็นรสชาติที่ให้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่ชื่นชอบอยู่ตรงพื้นที่ในชุมพรนะถ้าใครรู้ก็โทรมาเล่ากันฟังกันบ้างรู้ถ้ามีค่ายที่ในเนี่ยห้าไปห้าซื้อมาชิมได้ที่ไหนก็ช่วยบอกกันสักนิดนะครับเราจะได้มาช่วยกันโฆษณาเผยแผ่แล้วก็จะได้จริงมันต้องมีโอกาสเปิดการซ่อนนะลง YouTube เลยต่อเล่นนี่ครับเผื่อให้คนได้ทำเป็นแต่ถ้ามันร้อยจริงนี่นะครับผมว่าอนาคตเนี่ยนะมันก็ยังจะสร้างมาร์เอาไปต่อยอดกันได้อีกนะครับท่านผู้ฟังเรื่องวันนี้ครับมันก็ต้องดูจังหวะจากคนใช่ว่าไปเอารสชาติที่ให้ไปย่างเดียวเสร็จแล้วมาให้รางวัลแล้วก็ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นทุกครับเมื่อเราเจอแล้วว่ามันเป็นรสชาติที่ดีเป็นเมนูที่ดีเนี่ยประกวดแล้วได้รางวัลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอามาต่อยอดกันให้เราเอามาปรับเอามาปรุงเอามาทำให้มันข้าวก็อยู่สมัยขณะที่รสชาติเป็นยังเหมือนเดิมแต่อาจจะเติมแต่งซีซั่นรายละเอียดต่างๆหรือไม่ก็เผยแผ่สูตรกันออกไปนะก็จะทำให้รสชาติเนี่ยหรือว่าไออาหารตัวเนี้ยมันยังจะได้อยู่กับจังหวัดชุมพรของเรากันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้คิดลักษณะพันธุ์เพราะว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักไม่นะครับท่านผู้ฟังมันจะมีจุดเด่นของมันในแต่ละเมนูแล้วก็ทำให้คนในโลกใบนี้อยากจะมีโอกาสชิมแล้วก็ชื่นชมเมื่อนบางทีเนี่ยครับเอาอย่างผัดไทยเนี่ยตอนนี้นะไปถั่วโลกเลยนะโหถึงแล้วนะก้อนก็ไปเจอพี่แมมนะอดีตที่เป็นพิธีกรชื่อดังแกก็ไปคิดสูตรทําเป็นแบบใส่ซองเลยครับปรุงสําเร็จเรียบร้อยไปถึงก็เทลงกระทะหรือว่าใส่ไมโครเวฟนะแล้วก็ร้อนถึงกินได้ได้รสชาติที่ดีเหมือนกันอันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าอาหารไทยหรือปัจจุบันเนี่ยอย่างแกงส้มบ้านเราเนี่ยครับก็มีการปรุงเป็นน้ําสําเร็จเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่ซองแพ็คกิ้งอย่างดีส่งไปค่ายถั่วโลกนะไปถึงก็เทแล้วก็เอาผักเอาเนื้อซัดใส่ลงไปนี่นะแล้วก็ชิมถ้าคาดนั้นก็เติมได้บ้างเล็กหน่อยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะมีคนที่เขาคิดกันได้มากมายนะครับท่านผู้ฟังเอ้านี่ก็เราคงจะต้องช่วยกันต่อยอดเพราะเป็นทางนึงเนี่ยที่ทำให้เกิดรายได้กับคนไทยของเรานะครับเอาท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับโรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา

0: 30ปีบริษัทไทยสากลมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยสากลโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยสากลรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
1: ก็ครับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูการคุมเข้มของตำรวจกันบ้างในช่วงของการประชุมธนาคารโลก IMF ที่ประเทศไทยของเรานี่นะ4ตุลาคม2569ครับเวลา 10:00 นพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการตำรวจภาค8พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิตเกษมสนค่ำผู้บังคับการตำรวจชุมพรแล้วก็พลตำรวจเอกวิทวีผลิตานนท์รองผู้บังคับการตำรวจชุมพรก็เดินทางมาเยี่ยมจุดตรวจปฐมพรครับมีพันตำรวจโทสุรัตน์พนัดนาที่รองผู้บังคับฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจเมืองชุมพรให้การต้อนรับโดยพันตำรวจโทปิยพลชัดภูมิสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจเมืองชุมพรหัวหน้าจุดตรวจแล้วก็กำลังพลที่เกี่ยวข้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการบริหารเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมถึงได้กำชับแล้วก็สั่งการให้ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจนะโดยให้ตรวจความพร้อมกำลังพลอุปกรณ์ให้เรียบร้อยซึ่งก็ให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรชุมพรเนี่ยแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยควบคุมการปฏิบัติโดยความสำคัญด้านการข้าวการประสานข้อมูลนะครับหน่วยสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกับกองภูธรภาค8แล้วก็ภาค9ถ้ามีการพบข้อสงสัยเนี่ยก็ให้ดำเนินการเข้าตรวจแล้วก็เชิญคนลงมาดำเนินการตรวจสอบดูประวัติอาจจะคดีอาญาหมายจับหมายคนบันทึกภาพใบหน้าบุคคลให้หน่อยทำการให้ตามหลักยุทธวิธีการในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจแล้วก็พลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มัดมากเลยนี่นะครับเรียกว่ายังไม่หมดกินซี่ไม่เนี่ยท่านก็ได้สั่งหน่วยสังกัดในสังกัดเนี่ยเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หาข้าวเรียบร้อยนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชุมพรก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจามแห้งตรวจเข้มการเดินทางของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อาจจะเดินทางไปก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ป้องกันเนตรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุมของ IMF ปี 69นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยผู้จัดการนครภาค8กำหนดจุดตรวจนะ3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจถุงสะวันที่ละแม่อันนี้ก็เป็นจุดเก่าอยู่แล้วนะที่เห็นอยู่ติดรถผ่านอยู่เป็นประจำจุดที่2ก็จุดตรวจสี่แยกปฐมพรนะจุดที่3ก็ด่านตรวจบ้านผลานะที่ประทิวหน้าอันนี้ก็เป็นจุดดังเดิมนะครับก็อาจจะเพิ่มความเข้มโดยให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งก็มุ่งเน้นเรื่องราวต่างๆที่จะก่อเหตุต่อความสงบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นทางนึงนะแต่ถ้าไอ้พวกโจรเนี่ยมันมาคอยจะมาทางปกตินี่ไหมนะดูแล้วนะมันน่าจะไปทางอื่นแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันเราก็ตรวจเจอมาบ่อยบางทีมันก็คิดว่าตำรวจมันคงห้ามไม่เจอคงตรวจไม่พบแล้วประมาณนั้นก็ต้องเข้มงวดจริงๆผมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเราก็เคยพลาดมาแล้วสถานการณ์ที่ผู้ก่อเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คนอาวุธก้อนระเบิดไปเผื่อที่ไปก่อเหตุที่ชุมพรที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้พบได้เห็นกันมาบ้างอยู่แล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถดำเนินการประชุมได้เป็นอย่างตลอดปลอดภัยก็ต้องเป็นกำลังใจครับท่านผู้บัญชาการวิมลนะครับท่านก็เป็นนายตำรวจที่มุ่งหลุดจักตั้งแต่รอยตำรวจตรีกับยุทธชุมพรยาวเลยนะจนเป็นผู้บังคับการแล้วก็ย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการภาค8แล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการยุทธีสมัครงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ย้ายมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจทอนภาค8ซึ่งท่านก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะแล้วก็เป็นนายตำรวจนามดีคนนึงรักพวกรักพ้องนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีพวกพ้องหลายคนที่มีสีเทาๆบ้างสีดำๆบ้างนะของท่านนี่นะครับแต่ก็ท่านก็ไม่เคยทำให้มันผิดกฎหมายนี่นะท่านก็ไม่เคยไปทำให้ผัวที่อยู่ในสีเทาสีดำได้ชายความสนิทสนมกับท่านเนี่ยมาก่อเหตุหรือทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจตัวย่างคนนึงนะผมก็ไม่มั่นใจว่าอนาคตจะไปได้ถึงไหนเพราะอายุก็ยังไม่หมากนักนั่นแหละแล้วก็เพื่อนหลงหลุนเขาก็ไปกันได้ไกลๆกันหลายคนทีเดียวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ว่างเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจเลวๆหลายคนที่ไม่ชอบท่านผู้บัญชาการวิมลพิทักษ์บุรพาก็คงจะหลอนๆเน่าๆนะทีหลังส่วนมีหลายคนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอครับผู้บัญชาการวิมลเนี่ยจะเอาลายชื่อใส่มือให้ดำเนินการจัดการหรือว่าพวกที่ไปชอบไทยพวกชายยาเสพติดเนี่ยที่ไหนไปทางจากข้าวแล้วได้นะผมว่าจากข้าวนี่น่าจะรู้จักผู้การวิมลเป็นอย่างดีเพราะว่าสมัยที่จ่าข้าวยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชการเนี่ยก็เป็นยุคที่ผู้การวิมลแกก็กำลังขึ้นมาเป็นผู้บังคับการที่ชุมพรนี่ครับนะก็คงจะได้รู้จักกันต้องเอาฟ้าไปถึงพี่ข้าด้วยครับส่งลายเชื้อไปเลยพี่ข้าเว้ยต้องไปให้ผู้จัดการวิมลนั่นแหละและจัดการไปบ้างไอ้พวกตำรวจที่ว่ามันชอบไปรีดไถ่พวกทำผิดกฎหมายขายยาเสพติดบ้างแรงงานต่างด้าวมั้งนี่แหละพวกนอมินีของคนจีนบ้างเนี่ยต้องดำเนินการนะครับนะเอานี่ก็คือฟากไว้สำหรับท่านวิมลพิทักษ์อุรภาเราก็คงจะไม่ได้ไปบอกว่าเลยท่านนะแต่เป็นกำลังใจท่านได้ทำงานให้มันเต็มที่กันทีเดียวนะครับนะเอาทีนี้เราไปดูสักเรื่องครับแต่เดี๋ยวใจเราพูดถึงเรื่องของรายการอาหารครับตอนนี้ไปดูที่กับว่าคนชุมพรคนในเนี่ยที่ได้รับโล่เฉิดชูเกียรติวัฒนาคุณาธรประจำปี69ซึ่งก็เรื่องนี้นะครับนางสาวซา

0: ปิดาไทยเซรัมติว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี69เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติก็มีอยู่2รายคือนายสุนทรไผ่ยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางต้นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรประเภทบุคคลแล้วก็ยังมีโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรประเภทนิติบุคคลหรือว่าคณะบุคคลครับโดยโอกาสนี้นายชนกิจขดซีเนี่ยประธานจังหวัดชุมพรก็ได้รวมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลก็นับว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของชุมพรตลอดจนการยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและทำประโยชน์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั่นก็เรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยทั้งสองท่านนะแล้วก็นอกจากนั้นครับรายการประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแข่งเรือของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ยังได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2568นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมพรในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะอันนี้ก็เป็นการแข่งเรือขึ้นโค่นชิงธงที่อำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเสียดายนะครับที่ปีนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันจะถึงงานเลยแต่การแข่งพันเนี่ยต้องยอมรับว่าแย่มากครับไม่แถบจะไม่ได้ยินข้าวไม่ได้มีการออกสื่อใดๆเลยไม่รู้หน่วยงานไม่เป็นคนรับผิดชอบผมก็ต้องว่าวันนี้ครับเพราะถ้าเป็นสมัยดีผมลงไปลุยเองไงป่านนี้ทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ทางออฟไลน์ได้เต็มแล้วครับนะโดยเฉพาะปลายคำนนเนี่ยก็มีคนกดท่าเหมือนมากเราก็ไม่รู้จะบอกเพื่อบอกว่าต้องข้อไปจริงๆคนนึงจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะทำก็โทรปรึกษากันได้แต่ว่าป่านนี้น่าจะไม่ทันเลยแล้วครับเพราะเรื่องไม่กี่วันแหละไปดูพยากรณ์อากาศกันบ้างครับท่านผู้ฟังภาคใต้ของเรานะครับวันที่4ตุลาถึงวันที่5ตุลาเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงนราธิวาสเลยนะครับจะมีฝนอยู่ประมาณ 40% นี่เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้อยู่ตอนนี้ทางภาคเลยทีเดียวคือหมายความว่าที่อื่นเนี่ยฝนก็เริ่มลดเห็นเหรอแต่บ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเพิ่งเริ่มในส่วนของฤดูมรสุมอย่างเต็มตัวดังนั้นพี่น้องที่อยู่ในเลมคงไม่ต้องเตือนเลยนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วครับว่าเราจะมีเรื่องของมรสุมมากันในช่วงในบางก็ต้องระมัดระวังกันนะครับนะเอาเลยครับผู้ฟังขอทุกท่านนี้รอดพ้นจากเรื่องของภัยธรรมชาติที่อาจจะทำอันตรายชีวิตพวกเราได้นะครับนะล่าทีทีเดียววันก่อนเนี่ยตอนต้นเดือนนะท่านเรือรัวโรงเรียนชุมพรบ้านโรงกิจของท่านอาจารย์ประยุทธ์ไม่พอค้านะซึ่งตอนนี้แกกำลังท้องโหลกอยู่ผมติดตามอยู่รู้สึกจะอยู่แถวญี่ปุ่นแถวไทเปแถวนั้นไว้นะรัวโรงเรียนแกก็พังเป็นแนวทางแท้ทีเดียวพออยู่มันตั้งแต่ปี46อ่ะโอ้หลายปีแล้วนะเอาก็คิดว่าได้คงจะแก้ไขได้ทันแต่ว่าไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับใครนะครับมันก็พังตามสภาพฝนตกนักรัวมันเก่านะเดี๋ยวแกก็มาจัดการแก้ไขแต่ก็ฝากคนอื่นหน่อยว่าต้องระวังเหมือนกันบางทีนะเอาเวลาหมดแล้วครับคุยพงศ์ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดนะครับประชาพบกันไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันแล้ว
4: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยวางมือถือเลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
3: ไปไหนล่ะวะขี้คานออกแต่เล่นจัง
4: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆกลับลงในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
3: เออฟังเข้าตาไปลองสักทีวะ
4: นั่นแหละขยับวันนิดชีวิตเปลี่ยนหมอกับร่างกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาและกินลากันนะครับ
5: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพร
0: MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะยามเช้านะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเริ่มต้นเขาบอกว่าการเริ่มต้นดีมีชัยไปทั้งวันเลยค่ะเวลาเราเริ่มต้นด้วยความสุขความสบายใจทุกการเริ่มต้นนั้นจะส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตในทั้งวันของเรานี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนัดพบกันค่ะเหมือนเดิมนะมาแชร์เรื่องดีๆฟังเพลงเพราะๆกับการเดินทางอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์นะคะดีเจพี่นุ่นรายงานตัวอยู่ตรงนี้ค่ะ

0: ออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงนี้ก็เตือนเรื่องฝนหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ฟังแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่6ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะเริ่มต้นก็เมื่อวานนี้เลยนะคะเมื่อวานสักประมาณ4โมงเย็นโอ้โหตกแบบฟ้ารั่วตกแบบเทน้ำเทท่าตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนตกแบบเม็ดใหญ่เม็ดเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์น้ำด้วยเพราะว่าเวลาที่ฝนตกในปริมาณเยอะๆนะคะน้ำบางพื้นที่ก็อาจจะท่วมขังได้หรือผลกระทบในส่วนของฟ้าฝนนะคะรวมไปถึงการขับรถขับขี่ทุกอย่างเลยไม่ประมาทนะคะคุณผู้ฟังค่ะแจ้งเตือนกันตรงนี้แล้วก็บอกข่าวเล่าเรื่องราวด้วยความห่วงใยค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะนะคะพร้อมลุ้นโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นะคะณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนพพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องชุมพรค่ะปตท.จิงโจ้กรุ๊ปค่ะน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนค่ะแล้วก็MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานค่ะเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะค่ะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงค่ะขวัญใจเด็กช่างโทรสอบถามได้0775443666หลังสวนกระเป๋าถาดบายาสีสูตรพริกแห้งนะคะนะสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลนะคะสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจค่ะจินดาเกษตรรวมทุนค่ะสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมให้บริการให้คำปรึกษา

และแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณธรงอุชินค่ะประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนการเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ค่ะ

ช่วงนี้ก็เข้าของแพงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นราคาผักใกล้เทศกาลกินเจและรวมไปถึงนะคะบางพื้นที่ก็ทำสัตว์เลี้ยงตายอย่างเช่นหมูนะคะในพื้นที่ที่เขามีการเลี้ยงหมูกันน้ำท่วมแล้วก็ส่งผลให้หมูตายนะคะขนย้ายไม่ทันแน่นอนค่ะผลกระทบต่อไปนะคะหลังจากนี้ก็จะต้องมีราคาขยับขึ้นราคาผักตอนช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะตอนนี้ผักชีเอ่ยใบกะเพราเอ่ยกิโลกรัมละ150บาทโอ้ my god แพงมากนะคะน้ำท่วมใช่ไหมอ่ะผลกระทบก็มาเป็นแบบโดมิโนเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อกับนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุเตือนระวังอากาศแปรปรวนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่างภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันพรุ่งนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพัทยาตั้งรับเรนบอมระดมเครื่องสูบน้ำแบ็คโฮประจำจุดจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม รายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1,900,000 ไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,660,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1,330,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินไร่ละ80ตารางเมตร

0: หากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟมคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟมคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟมคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
11: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันต้ากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
12: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
13: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
14: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
17: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
16: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
6: ์ Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเบรกที่2นะคะยังคงอยู่ดูแลแชร์ความสุขกันในช่วงของรายการค่ะแบ่งปันเพลงเพราะๆกับการเดินทางหรือว่าการทำงานของคุณผู้ฟังกันนะคะ 90.75 หรือ 104.75 หมุนคลื่นรับฟังกันค่ะก็เป็นกำลังใจกันนะคะเหมือนอย่างที่บอกว่าพิษน้ำท่วมเนี่ยทำผักแพงพาณิชย์พบกระเพราต้นหอมราคาพุ่งค่ะ150บาทต่อกิโลกรัมโหระพา170บาทต่อกิโลกรัมนะเร่งเติมผักเข้าตลาดหวังช่วยกดราคาลดลงแหมบวกกับเทศกาลถือศีลกินผักที่จะเริ่มต้นในวันศุกร์นี้นะคะนั่นก็คือตรงกับวันที่9ถึง18ตุลาคมนั่นเองค่ะก็แน่นอนต้องใช้ผักในปริมาณมากนะคะในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนั่นเองค่ะอ่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้เดินทางพร้อมๆกันนะคะ

รินซ์วิรัติศิลป์โรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัติศิลป์สอบถาม call center 077 5425555 ID line @วิรัติศิลป์

0: คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแดดอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะหน้าฝนนี้ช่วงฤดูฝนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยรอบมีความชื้นฝนตกด้วยค่ะทำให้สัตว์บางชนิดเนี่ยออกมาอยู่บริเวณบ้านเรือนค่ะเพราะนั้นระวังสัตว์มีพิษควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นรู้วิธีป้องกันตัวเองรวมถึงการปฐมพยาบาลอย่างเช่นเราจะเจอกับอะไรบ้างที่กัดเราได้ต่อยเราได้นะคะก็อย่างเช่นกิ้งกืออย่างนี้แมงป่องอย่างนี้แมลงก้นกระดกงูตะขาบคางคกปลิงต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเองโดยเบื้องต้นนะคะสำรวจเสื้อผ้ารองเท้ามีสัตว์เหล่านี้อยู่บ้างไหมนะไม่เดินในที่รกหรือบริเวณที่มองไม่เห็นชัดเจนทำความสะอาดบ้านเรือนนะถางหญ้าตัดตกแต่งต้นไม้ให้โล่งเข้าไว้นะจัดบริเวณทางเดินให้มีแสงสว่างเพียงพอค่ะคุณผู้ฟังนะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะช่วงเวลาตรงนี้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลวิรศิลป์ปริ้นวิรศิลป์เคียงข้างดูแลสุขภาพสำหรับทุกๆคนด้วยนะคะแน่นอนค่ะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายให้ดูแลตัวเองนะคะนำพาตัวเองไปดูแลไปนะเช็คสุขภาพกันสักหน่อยความผิดปกติในร่างกายเดี๋ยวนี้มะเร็งเต้านมนะคะมันเป็นภัยเงียบนะคุณผู้ฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดคลำแล้วเจอก้อนสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ให้มันสังเกตนะคะหรืออาจจะไปรีเช็คร่างกายก็ได้สอบถาม call center ที่ปริ้นวิรศิลป์0775-42555ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

คุณผู้ฟังคะเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะจากการรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนักศึกษาถอนเงินถึง 2,500,000 บาทค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทางเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินค่ะแจ้งว่าตำรวจเนี่ยนะคะแจ้งให้ตำรวจทราบว่ามีการพบธุรกรรมผิดปกติซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ประสานงานไปนะคะหลังจากที่มีน้องนักศึกษาชายคนหนึ่งค่ะอายุ19ปีเนี่ยเข้าทำรายการถอนเงินเนี่ย 1,200,000 ก่อนในครั้งแรกนะคะก่อนนำเงินเนี่ยไปส่งมอบให้กับคนร้ายบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าชื่อดังแถวรังสิตปทุมธานีก่อนหน้านั้นค่ะนักศึกษาก็ได้ไปถอนเงินจากบัญชี 1,300,000 บาทระหว่างทำรายการเนี่ยนักศึกษาชายผู้เสียหายก็วิดีโอคอลตลอดเลยค่ะตำรวจก็เลยวางแผนเข้าจับกุมผู้รับเงินค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็ได้ขยายผลจนจับกุมนะคะนายหลี่สัญชาติมาเก๊าขณะมารับเงินบริเวณริมถนนค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่รับเงินส่งต่อให้กับผู้สั่งการอีกทอดหนึ่งเบื้องต้นนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะคะก่อนนำตัวผู้ต้องหา2คนเนี่ยส่งสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหนะคะดีนะน้องไม่สูญเงินนะคะเอากลับคืนมาได้ธนาคารก็ระงับไว้ทันด้วยนะคะในยอดที่แบ่งเป็นเงินสด1,200,000ใช่ไหมแล้วก็เงินที่ระงับการเบิกถอนอีก1,300,000บาทนั่นเองนะคะแต่เราไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไปนะคะทุกคนคะอะไรที่มีความผิดปกติหลอกแล้วมันจะต้องใช้เงินต้องถอนเงินไปอะไรก็แล้วแต่สร้างทำให้เราหวาดกลัวนะคะถูกขู่ถูกอะไรทุกอย่างให้ตั้งประเด็นไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพฝากไว้นะคะในเรื่องราวตรงนี้มาเตือนภัยกันค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216 0775363999หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

กิจกรรมดีๆนะคะบอกต่อกันค่ะคุณฟังขาอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นะคะณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรค่ะโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดค่ะนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงค์เจ็ตค่ะสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีเรื่องของน้ำเลยนะคะปีนี้นะคะส่งใจไปที่ปราจีนบุรีค่ะดับยกคอกนะคะหมู 2,000 ตัวจมน้ำมิดฟาร์มค่ะวิกฤตปราจีนบุรีลุยน้ำลึกกู้ซากนะคะเพราะว่าก่อนที่จะขนย้ายไม่ทันค่ะคุณฟังคะไม่ทันการก็ทำให้หมูเนี่ยจมน้ำตายนะคะ 2,000 ตัวเลยสะเทือนใจคนทำมาหากินสุดๆเลยนะคะมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแบบไม่ทันตั้งตัวระดับน้ำเนี่ยพุ่งสูงถึง 50-80 เซนติเมตรนะคะเปลี่ยนฟาร์มเลี้ยงสุกรกลายเป็นทะเลวารีในพริบตาเลยค่ะสิ้นเสียงร้องก้องฟาร์มเหลือไว้แค่ความสลดใจหมู 2,000 ชีวิตต้องจมน้ำนะคะตายยกคอกเลยทีเดียวส่งใจส่งกำลังใจให้จริงๆนะคะมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนะคะคนทำมาหากินมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้เอาละค่ะนะก็เป็นเหตุการณ์ที่หนักจริงๆสำหรับปีนี้นะคะไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวกรุงเทพท่วมแล้วจังหวัดนะคะใกล้ชิดปราจีนทุกอย่างที่เรากำลังเจอวิกฤตจะหนักหน่วงขนาดไหนขอให้ใจเราเข้มแข็งเมื่อเราผ่านจุดตรงนี้ไปได้นะคะเราก็ต้องเริ่มต้นอะไรต่างๆอย่างน้อยถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะผ่านเรื่องยากๆไปด้วยสตินะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความเสียหายทุกๆความสูญเสียจริงๆจากใจเลยค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายดูแลกันนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งเฝ้าระวังฝนใต้ 4-14 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรฟลอร์หรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งท้าวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
13: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองคลีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
14: ถึงเวลาออกไปแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
15: Hilux Travel Greater Together
16: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
17: ุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
18: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
19: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
20: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
19: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
21: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
22: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารที่เรามาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ใครได้ติดตามข่าวบ้างเชื้อปริศนาหลุดหลังเกิดอุบัติเหตุในห้องทดลองค่ะกาฬโรคนะคะของรัสเซียจากนักวิจัยนะคะที่เรียกได้ว่านักวิจัยหญิงที่ทำการทดลองนะคะ28ปีเสียชีวิตทางการยังไม่ทราบเลยค่ะว่าเชื้ออะไรหลุดออกมาขณะที่200ชีวิตเนี่ยถูกเฝ้าระวังค่ะรายงานนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานนะคะคุณฟังเหตุเกิดขึ้นนะคะที่ไซบีเรียนะคะที่รัสเซียนั่นเองนะคะที่ไซบีเรียมีรายงานว่าอุบัติเหตุในห้องทดลองเนี่ยทำให้เชื้ออันตรายบางชนิดถูกปล่อยออกมาแต่จนถึงขณะนี้ทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดค่ะว่าเป็นเชื้ออะไรยิ่งน่ากังวลขึ้นเมื่อนะคะผู้นำสาธารณรัฐแห่งหนึ่งของรัสเซียที่อยู่ติดกับแคว้นนะคะบอกออกมาระบุว่าหญิงคนดังกล่าวอาจเสียชีวิตจากกาฬโรคนะคะแต่จนถึงขณะ

อันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะแต่เราก็เห็นข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอให้มันไม่เกิดอะไรที่ไม่ดีตอนโควิดเนี่ยกลัวมากตั้งแต่โควิดมาก็ไม่อยากให้มีอะไรที่มันส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลใจเราก็ติดตามข่าวละกันค่ะก็ขอให้นะคะอยู่ในอาณาบริเวณและควบคุมได้ละกันนะคะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้เริ่มต้นกันค่ะช่วงเวลาของรายการแบ่งปันความสุขแชร์เรื่องราวข่าวสารกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของกระดกพรออนแอร์ค่ะ

อสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4

ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850ค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพร อ่อนแอนะคะ

สบายสบายนะคะแทนทุกคำขอบคุณของการดูแลแชร์เรื่องต่างๆค่ะคุณฟังมีความหมายนะคะในการใช้ชีวิตอย่างน้อยกำลังใจที่เราสามารถส่งมอบให้กันและกันคุณฟังรู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยมีความสุขกับเรื่องง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ชีวิตให้ยุ่งยากเกินไปบางครั้งเนี่ยนะสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันละกันมันคือกำลังใจเล็กๆอย่างน้อยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในการใช้ชีวิตบางช่วงมันเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับบางคนแต่ช่วงเวลาที่ยากค่ะกำลังสอนให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเวลาเราเจอเรื่องยากๆเราต้องตั้งสติอยู่กับปัจจุบันค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆแก้กันไปแล้วพยายามผ่านมันไปให้ได้ขอบคุณนะคะขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องยากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อยกับดีเจพี่โอค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการกนกคอนออนแอร์นะคะพรุ่งนี้เวลาดีๆเจอเหมือนเดิมเช่นเดิม 8:30 นโดยประมาณขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเจอกันใหม่ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอสู้กันครับ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ โอนฤมล
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะส่งมอบความสุขความสบายใจค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะผ่านทางคลื่นวิทยุอสมทชุมพรค่ะ Mcord Radio Network นะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะมาเติมเต็มให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังที่นี่2คลื่นความถี่เลยค่ะฟังชัดเจนครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีค่ะฟังกันอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะส่งเสียงกันเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเพลงนี้เปิดรายการกันก็สวยจนล้นเลยใช่ไหมคะมีใครบ้างคุณผู้ฟังที่สวยจนล้นแบบนี้ค่ะนะแต่วันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาเติมเต็มความสวยกับผิวของเราค่ะเพราะว่าอยากจะทุกคนเนี่ยมั่นอกมั่นใจนะคะเพียงคุณใช้อันนี้เลยค่ะนะคะโลชั่นเภสัชค่ะ Body Whitening Lotion นะผิวหมองๆของคุณที่ไม่สดใสเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดหนักนะคะหยิบโลชั่นเภสัชของเราค่ะมาปลดล็อกนะคะผิวสว่างกระจ่างใสล้ำลึกอย่างแน่นอนนะอ่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกกันย้ำๆบ่อยๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับช่วงนี้โอ้โหเพลงมาแล้ว3เพลงด้วยกันค่ะ3สายละนะคะเพลงแรกผ่านพ้นกันไปเพลงที่2จากพี่หนุ่มบุษงขันเงินค่ะขอแก้บนหน่อยนะคะป้าแดงหน้าอำเภอหลังสวนขอเพลงอะไรนะเพราะพี่รักจริงบอกว่าให้ป้าเล็กผัดไทยด้วยทุกเสียงทุกสายเลยค่ะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของคุณต่ายอรไทยนะคะนี่ไงเพลงเพราะๆค่ะมาจ่อรอคิวกันเพียบเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาค่ะจัดเพลงให้ฟังกันต่อเลยนะคะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะเพราะว่าใช้โลชั่นเภสัชแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะต้องอวดผิวสวยกันนะวันนี้ถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีๆที่บอกต่อๆกันมาปากต่อปากนะคะทุกบ้านต้องมีเนี่ยโอ้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าต้องใช้โลชั่นเภสัชนะคะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสเนี่ยให้เปล่งประกายนะคะใสสว่างมีออร่าค่ะแล้วก็เขามีหลายสูตรด้วยนะคะทุกสีเนี่ยเขาจะมีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแล้วสารสกัดพรีเมียมตัวดีๆตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอัลบูตินเนี่ยจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ใครจะเลือกนะคะสูตรคอลลาเจนอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะหรือสูตรอัลฟาบูตินเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะหรือจะเป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่นะคะสีชมพูเข้มเลดเลิฟแอปเปิลค่ะอันนี้เนี่ยเร่งผิวสว่างแบบคูณ2นะคะต้องลองต้องจัดค่ะหาซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะของมันต้องมีใช้แล้วเนี่ยมาดูผิวโอได้เลยนะคะแล้วกลิ่นหอมด้วยคุณผู้ฟังนะอ่ะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ต้องมีนะคะของมันต้องมีจริงๆค่ะและที่สำคัญในช่วงนี้เพลงเพราะๆก็ต้องฟังใช่ไหมคะตามคำแนะนำเลยค่ะเพลงนี้เพราะพี่

ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ีกหนึ่งงานเพลงเพราะนะคะมาเติมเต็มให้กำลังใจกันเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยค่ะฮักพอเป็นพิธีนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะแหมพอดีกับเวลานะคะเพราะว่าช่วงท้ายของรายการอีกแล้วคุณผู้ฟังเพลงรักจากเพศัตว์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโอ๋นรุมนค่ะก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะที่ส่งเสียงมาทักทายกันนะคะบางคนอาจจะฟังกันอยู่เงียบๆนะมีโอกาสก็แวะมาทักทายกันได้คุณผู้ฟัง0776415670นะคะ0776415670ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้เนี่ยเริ่มเวลาประมาณ10:35 โดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังจนกระทั่ง11:00 นค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆเราก็ต้องเอามาบอกต่อนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยของต้องมีค่ะแล้วก็อยากให้คุณได้ใช้กันเพราะว่านี้จริงๆแล้วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะกับโลชั่นเพศัตว์บอดี้whitening lotion ค่ะคุณผู้ฟังมาอัพผิวสวยกันได้นะคะโลชั่นเพศัตว์เนี่ยนอกจากช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วนะคะพวกจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะจางลงนะคะถ้าใช้แบบต่อเนื่องนะคะผิวเนี่ยจะยิ่งเนียนใสอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ที่

ำคัญนะคะอันนี้รับรองเลยค่ะว่าโลชั่นเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ซึมไวนะคะทาได้บ่อยนะคะเท่าที่ใจต้องการเลยคุณผู้ฟังเช้ากลางวันก่อนนอนนะคะก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในใจด้วยแล้วก็เรื่องราวของงานเพลงก็ส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะติดตามรับฟังกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะเดี๋ยวแจ้งกันเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่ามีประกาศเตือนของชุมพรนะคะวันนี้วันที่6ใช่ไหมคะ6ตุลาคมจนถึง8ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ฟังชุมพรบ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานตอนเย็น 4:00 น.กว่าๆเนี่ยโอ้โหฝนเทกระหน่ำเลยแต่ว่าเช้านี้น่าจะสดใสแจ่มใสแดดจ้านะคะแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบ่ายๆไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะใช้รถใช้ถนนค่ะด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีความสุขนะคะกับการฟังเพลงน้องนัทค่ะส่งเพลงนี้ให้กับน้องฝนให้กับน้องชมพู่ด้วยฮักสาวอิเล็กโตรนนะคะเอาเป็นว่าเวลาเพลงรักจากเพศสัตว์หมดละลากันไปก่อนนะคุณผู้ฟังโอนรุ่มนค่ะอยู่ดูแลเป็นเรื่องคุณผู้ฟังกันใหม่นะช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนขุนด่านยกบานระบายสปรินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปรินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นโดยยกบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา 8:00 นมีปริมาณน้ำ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันที่6ตุลา

0: าคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรด้านระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคนสำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75

0: จลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิกซ่อนเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
3: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแทงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณพัฒพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbar.com
0: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยพิมุตนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนค่ะเราจะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะจันทร์อังคารจะเจอกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนพฤหัสและศุกร์นะคะพูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะ5วันนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100และที่อสมทชุมพรค่ะ 90.75 และก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะติดตามรับชมกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebookสวทชุมพรและที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลกันได้4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะรายละเอียดในเรื่องราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะทั้งคณะผู้บริหารนะคะคณะสมาชิกนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยในส่วนของแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเรามีข่าวสารมาให้อัปเดตทุกวันเลยนะคะติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกยังทำได้2ช่องทางนะคะอีก2ช่องทางอีกช่องทางนึงช่องทางที่3นะคะผ่านทางไปรษณีย์ค่ะจากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะและก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะ4ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะและก็ส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกเข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับใครนะคะที่

ติดตามในเรื่องราวของการนำส่งภาษีนะคะของผู้ประกอบการค้าน้ำมันนะคะและก็ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักนะคะทุกๆวันที่20นะคะของเดือนถัดไปที่มีการประกอบการนะคะก็ไปติดต่อที่กองคลังอบจ.ชุมพรได้เลยค่ะเราเริ่มปีงบประมาณใหม่กันแล้วเนาะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลากหลายข้อมูลข่าวสารค่ะรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะคะนำเรียนให้ได้ติดตามกันนะคะอบจ.ชุมพรก็เชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในปีงบประมาณที่แล้วค่ะปีงบประมาณ2569นะคะเราเชิญชวนนะคะตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในภาพรวมค่ะประจำปีงบประมาณ2569นะคะเข้าไปสแกน QR code แล้วก็ตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าเรามีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโครงการดีๆค่ะที่ต้นปีงบประมาณมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาให้ได้ติดตามกันช่วงนี้ไปพักฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ทุกตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.จนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: ศูนย์0775041401และ0775114153นะคะของงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชนค่ะเมื่อเช้าวันนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้ร่วมต้อนรับนะคะผอ.ททสำนักงานชุมพรท่านใหม่นะคะเพื่อที่จะผนึกกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเราด้วยค่ะเมื่อเช้าวันนี้เวลา 9:30 นที่ห้องทำงานท่านนพอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะนางระวีวรรณแสงจันทร์ค่ะในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรอย่างเป็นทางการนะคะในการพบปะกันครั้งนี้ก็แสดงความยินดีแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะได้ร่วมหารือถึงแนวทางและความร่วมมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นนะคะของจังหวัดชุมพรรวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็เทศกาลท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวชุมพรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะเมื่อเช้านี้สำหรับท่านนพดุสิตค่ะท่านนายกก็เพิ่งเดินทางกลับมานะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้มีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่8นะคะพ.ศ. 2571ถึง2575ค่ะที่โรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกนะรวมไปถึงท่านผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านสุกริตตาทัศเดชานุชนะคะก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างดีกว่านะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนคุณาธรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลโดยนายธีรยุทธ์กิตติณภวัฒน์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากท่านซาบิดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆค่ะที่เราแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะคะงานทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการศึกษาเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงงานทางด้านกีฬาค่ะอบจ.ชุมพรเราก็ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรฝนบ้านเราจะหนาแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันค่ะ

0: FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้
2: เอาล่ะค่ะขอบค
0: ุ
2: ณสำหร
0: ับ
2: การติดตามร
0: ับ
2: ฟ
0: ัง
2: นะคะแล้วก็ขอเง
0: ิน
2: เพลงค่ะจากพี่สาวหลังสวนนะเปิดให้ได้ฟังกันแล้วค่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันน่าจะสัก3เพลงนะคะมาเรามาทิ้งท้ายรายการด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันนะคะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปค่ะประจำวันที่6ตุลาคม2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะไปกันที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะในช่วงนี้ภาคเหนือฝนตกค่อนข้างหนักเลยหลายเกือบทุกดอยแล้วเนาะทั้งดอยสุเทพดอยปุยอะไรต่างๆก็ปิดแล้วนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกด้วยนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรี

รีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ

ต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตรังค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงรายภาคค่ะ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะก่อนจากกันไปพูดทิ้งท้ายด้วยราคาน้ำมันกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปเติมน้ำมันมาเนาะมาราคาน้ำมันกันค่ะราคาน้ำมันที่ปตท.ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประจำวันที่6ตุลาคม2569เผื่อใครจะมีแพลนไปเติมน้ำมันเนาะแก๊สโซฮอล95ค่ะ40บาท69สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล E20 35บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล E85 31บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล91ค่ะ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล95พรีเมียมค่ะ47บาท79สตางค์เบนซิน95 49บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล99พรีเมียม49บาท79สตางค์ดีเซลพรีเมียมค่ะ50บาท .05 สตางค์นะคะดีเซล B7 ค่ะ42บาท19สตางค์ดีเซล B20 37บาท19สตางค์แล้วก็ที่แล้วก็แก๊ส NGV ค่ะ20บาทค่ะไปกันที่สถานีบางจากกันค่ะราคาน้ำมันที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล95ค่ะ40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล E20 35บาท69สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล E85 ค่ะ31บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล91 40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล95พรีเมียม49บาท29สตางค์ดีเซลพรีเมียม50บาท .05 สตางค์ค่ะดีเซล B7 นะคะ42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์ที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล95นะคะ41บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล E20 35บาท89สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล91 40บาท82สตางค์ค่ะแก๊สขออภัยค่ะแก๊สโซฮอล95นะคะ51บาท84สตางค์ดีเซลพรีเมียมนะคะ51บาท84สตางค์ดีเซลนะคะ42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์ที่คราเทคค่ะไปกันที่คราเทคต่อเลยนะคะสำหรับที่คราเทคค่ะวันนี้แก๊สโซฮอล95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล E20 35บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล91นะคะ40บาท32สตางค์เบนซิน95ค่ะ49บาท26สตางค์ดีเซลพรีเมียม50บาท .05 สตางค์ค่ะดีเซล B7 นะคะ42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์ค่ะที่ IRPC นะคะแก๊สโซฮอล95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล91นะคะ40บาท32สตางค์ค่ะแล้วก็ดีเซล B7 นะคะ42บาท19สตางค์และที่ PT ค่ะสำหรับที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล E20 35บาท69สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล91นะคะ40บาท32สตางค์เบนซิน95ค่ะ50บาท18สตางค์ดีเซล B7 นะคะ42บาท19สตางค์ค่ะและก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์เนาะก็คือปั๊มสถานปั๊มที่ในชุมพรเรามีนะเราก็รายงานน่าจะครบแล้วล่ะเนาะในจังหวัดชุมพรของเรานะคะก็ติดตามค่ะทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆราคาน้ำมันที่สำคัญตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายนะคะรวมไปถึงใครที่จะเดินทางก็ดูให้ดีด้วยนะคะเส้นทางการเดินทางจังหวัดที่จะไปนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกือบทุกมุมของ76จังหวัดแล้วล่ะประมาณ76จังหวัดเนี่ยที่เขาต้องเตือนภัยกันอยู่ในเรื่องของอุทกภัยในตอนนี้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องของชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับในหลายพื้นที่ค่ะที่ตอนนี้น้ำท่วมขังกันอยู่นะคะรวมไปถึงที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะในหลายพื้นที่น้ำก็ลดน้อยลงปริมาณน้ำน้อยลงมากเลยเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาแล้วบ้านเราค่ะก็จะมีฝนประมาณ 60%
60-70% ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในส่วนของพัท

๊ะนะคะก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยสำหรับปริมาณฝนนะคะก็ติดตามการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันยาวหน่อยเลยค่ะไปจนถึงเวลาประมาณ 12:00 นกันเลยในวันพรุ่งนี้พูดคุยกับพี่แอนนะคะพฤหัสและศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยค่ะพี่ก็เตรียมข้อมูลข่าวสารนะคะโดยไม่ถึงการปฏิบัติงานของชุดเครื่องจักรกลค่ะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการปฏิบัติงานของชุดเครื่องจักรกลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างนะคะไปติดตามกันได้เลยภาพข่าวคลิปข่าวต่างๆนะคะไปติดตามเพิ่มเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage โดยไปถึงใครที่อยากจะติดตามเป็นคลิปต่างๆก็สามารถไปติดตามที่ YouTube Channel กันได้นะคะ YouTube เนี่ยช่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร TikTok เราก็มีนะคะปิดคลิปสั้นคลิปข่าวสั้นๆก็เข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะฝากไปด้วยละกันค่ะหลากหลายช่องทางนะคะในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะเจอกับปุ้ยได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: นายกห่วงปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังเริ่มเน่าสั่งผู้เกี่ยวข้องกาดอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตรายอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปหรือคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบกปชปพชนะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำ

0: และใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดีปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คคันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไว้หมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยากรณ์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 นาทีทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือโซนกทม.ตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยก บานระบายน้ำนะคะหรือสปิลเวย์25เซนติเมตรร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3

0: เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
1: เขื่อนขุนด่านครับยกมานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน10ถึง14ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นโดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา 8:00 นมีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่ 108.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนละรอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันไปครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทม.กันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วง 01:00 ถึง 03:00 ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มม.ขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำพร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99 ถึง 100 มม.รองลงมาธนบุรี70 มม.จอมทองคลองเตย

0: 64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดตะบังนะคะขณะที่คลองลาดพร้าวระดับน้ำเอ่อสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่และก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนและก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสุกเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก็ดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองการ์ดและก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงเปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติเหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
0: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะ สิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดและจะประสานกับรถทหารขนส่งผักเข้าไป

0: ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอร์รูมประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลงรถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือไม่โดยเจตนาคืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นขณะที่บางพื้นที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมก็ต้องพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะคะว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงรายการเชฟกระทะประเทศไทยที่ผู้ชนะก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แล้วก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายในพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกแล้วก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.พรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาแล้วก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์

0: สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์โรมสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงศ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีแน่หรือไม่นะคะนายณัฐพงศ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะรักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
1: ฝ่ายนายชัยชนกจิตชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะ อยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูก

0: จับกลุ่มมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อนเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดทรุดโทรมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรค National Rally ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจลาจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำพังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็เป็นประจำอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากภาคใต้บ้านเรานะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันวันนี้เป็นหน้าที่ของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมนะครับผมนันทวัฒน์ภูตกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินก็ยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมด้วยสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งค่ะเรามีนัดกันนะคะหลายๆคนก็อาจจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะบางคนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดวิทยุอสมทฟังกันได้เลยคุณผู้ฟังนะคะในเครือข่ายของภาคใต้ของเราทั้งหมดนะคะก็มีข่าวสารที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะวันนี้วันอังคารนะคะคุณผู้ฟังอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังเจอฝนกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้เช้าๆมารู้สึกว่าอากาศดี
1: อากาศดีนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับช่วงเย็น
2: ในพื้นที่นะ
1: ครับในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุอสมทเราเนี่ยนะครับวันฝนตกหนักมากนะครับ
2: หนักแบบว่าเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาเลยนะคะขับรถเนี่ยคือมองไม่เห็นทางเลยค่
1: ะ
2: แล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยน้องโอ
1: ๋
2: เพราะว่าพี่โอ๋เนี่ยไปไพรสณีใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอจะยูเทิร์นตรงหน้าไพรสณีตรงนี้เขาเรียกว่า
1: ขุนกระทิง
2: ก็มีรถเก๋งกับรถบรรทุกชนท้ายกันน่าจะเกิดจากกรณีที่ฝนตกหนักด้วยแหละ
1: ครับ
2: นะคะนี่แหละคุณผู้ฟังอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะ
1: ถ้าเราประมาทเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะยิ่งฝนตกหนักๆเนี่ยเหมือนที่น้องโอเคยพูดว่ารถบางคันเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดไฟ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะไม่เห็นไฟเราจะไม่เห็นท้ายรถเขาไง
1: ใช่ครับบางคันเนี่ยไฟท้ายไม่
2: ม
1: ีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันละหลวมนะครับไม่ยอมไปติดให้มันเป็นที่เรียบร้อย
2: ใช่คือบางคนขับ

0: อย่างเดียวแล้วไม่ได้สังเกตว่าไฟท้ายไม่มี
1: ใช่ขอแค่ไฟหน้าสว่างก็เป็นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคันไฟหน้ายังไม่มีเลยพี่โอครับ
0: ใช่ว่าเวลาเราขับรถกลางคืนนะพี่โอเนี่ยเวลาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเห็นรถยนต์ก็ดีถ้ามันอยู่ข้างหน้าเราอ้าวทำไมรถคันนี้ไม่มีไฟท้าย
1: เห็นตอนจะถึงแล้ว
0: คือเราก็จะบ่นๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะเปิดกระจกบอกว่าคุณไฟท้ายไม่ติดนะ
1: ก็ไม่ใช่อีก
0: ก็ไม่ใช่เรื่อง
1: โดนหาว่าไปยุ่งเรื่องเขาอีกนะฮะ
0: ใช่ดังนั้นนะใครที่ใช้รถอยู่เนี่ยตรวจสอบค่ะไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวจำเป็นนะ
1: เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับสถานีตำรวจภูธรชุมพรนะครับได้ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับก็คือตั้งด่านเลยตั้งด่านแบบใหญ่โตน่ากลัวมากก็คือเป็นด่านใหญ่แล้วนะครับแต่ในด่านเนี่ยไม่ได้จับรถต่างๆแค่จับมาดูว่าคันไหนไฟท้ายไม่มีก็จะมีนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชุมพรมาบริการเปลี่ยนไฟท้ายให้นะทำเอาหลายคนตกใจเฮ้ยมีด่านเลยเงี้ยนะคร
0: ับ ดีจังเลย
1: แต่จริงแล้วด่านเนี่ยไม่จับไม่ปรับเลยนะครับแต่เปลี่ยนไฟท้ายให้
0: ไม่ได้จับหมวกกันน็อก
1: ครับ
0: ไม่ได้จับ
1: ใบขับขี่ไม่จับนะ
0: ไม่ได้จับทะเบียนขาด
1: ใช่ครับแค่ตั้งด่านแล้วก็จับมาเปลี่ยนไฟท้าย
0: โอ้ดีมาก
1: ใช่ครับ
0: คือจริงๆสักเดือนนึงเนี่ยทำในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังในพื้นที่ของสภ.ไหนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการช่วยคัดกรองไงเพราะว่ารถบางคันเนี่ยกว่าเขาจะแบบไปต่อทะเบียนพรบ.ซึ่งที่ตร.อ.เนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสัญญาณไฟเบรกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีอะบางคันน่ะไม่ได้ไป
1: ไม่ไป
0: เนาะทำแบบนี้ก็ถือว่าดีนะต้องขอชมเชยสภ.เมืองชุมพรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะใครจะเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างก็ยินดีเลยนะ
1: จังหวัดไหนในภาคใต้ที่ฟังเราอยู่นะครับเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับจังหวัดชุมพรทำแล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะก็มาติดตามอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรนี่เป็นเรื่องข่าวเศร้านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพบศพชายลอยน้ำมาอยู่ในคลองท่าตะเภาค่ะใกล้กับท่าเรือประมงชุมพรนะคะมีเหล็กเสียบคาหลังคล้ายถูกมีดปาดคอด้วยตำรวจต้องเร่งนะคะแกะปมปริศนาครั้งนี้นะคะโอ้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่าเศร้านะคะคุณผู้ฟังก็มีการพบศพนะคะชายลอยอยู่มาในคลองนะคะก็เมื่อช่วงเช้า8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากน้ำชุมพรนะคะได้รับแจ้งเหตุพบร่างผู้ชายเสียชีวิตลอยอยู่ในคลองท่าตะเภาบริเวณท่าเทียบเรือประมงหมู่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะคะก็มีการประสานตำรวจชุดสืบสวนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรักศีลธรรมและแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรนะคะเดินทางเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบร่างเป็นผู้ชายนะคะเพศชายไม่ทราบชื่อสัญชาติลอยอยู่บริเวณระหว่างเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็นำร่างขึ้นจากน้ำค่ะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบพบร่องรอยบาดเจ็บหลายแห่งนะคะบริเวณลำคอใต้คางค่ะมีบาดแผลชะกันคล้ายถูกปาดด้วยของมีคมด้านหลังถูกเหล็กสเตนเลสยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรนะคะเสียบแทงหักงอคาอยู่เลยนะคะศีรษะก็มีบาดแผลหลายแห่งนะคะมีรอยสักที่แขนขวาแล้วก็ต้นคอด้านหลังนะคะก็อยู่ระหว่างการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุกันต่อไปค่ะ
1: นะครับก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรนะครับจริงๆแล้วข่าวแบบนี้มีกับทุกจังหวัดนะครับบางทีคืออ่านแล้วบางทีไม่อยากจะคิดตามนะครับพี่โอครับ
0: เป็น
1: เรื่องความรุนแรง
0: ข่าวเศร้าแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่ทราบด้วยว่าญาติพี่น้องเตงสูญหายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าทางตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคะในกลุ่มบุคคลหรือว่าแรงงานเรือประมงนะคะก่อนที่จะนำร่างเนี่ยไปทิ้งลงในคลองนะคะต้องสืบหากันต่อไปต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขอให้มีญาติมาติดต่อโดยเร็วแล้วกัน
1: ค่ะเรามาดูข่าวจากทางพี่น้องดีเจสายใต้กันสักหนึ่งข่าวก่อนนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งรับมือฝนตกหนักนะครับก็มีการพร่องน้ำ5คลองเตรียมเครื่องผลักดันน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองนั่นเองนะครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่5-6และ9-13ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ5ตุลาคมนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.

0: กนกเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ปภ.นครศรีธรรมราชปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตตัวเมืองนะครับโดยทางจังหวัดทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานชลประทานในพื้นที่เตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำคลองทั้ง5สายที่ไหลผ่านตัวเมืองให้อยู่ในระดับต่ำสุดเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่อาจจะตกหนักและช่วยเร่งระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแก้มลิงบริเวณใกล้โรงพยาบาลนครินทร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชยังมีแผนเพิ่มขึ้นนะครับแผนเพิ่มพื้นที่แก้มลิงในเขตตัวเมืองโดยขอความร่วมมือประชาชนที่มีที่ดินว่างและประสงค์จะให้นำมาใช้เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวสามารถติดต่อเทศบาลนครศรีธรรมราชได้นะครับโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับสภาพพื้นที่และจะดำเนินการเรื่องยกเว้นภาษีที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมยกของยกสิ่งของและทรัพย์สินที่ให้ขึ้นที่สูงนะครับหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้เป็นข่าวที่นครศรีธรรมราชที่สงขลาเองใช่ไหมคะเขาก็เดินหน้านะคะเพื่อที่จะมีมาตรการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งประเด็นข่าวนี้ก็มีรายงานข่าวมานะคะจากดีเจแจ็คด้วยนะคะ
0: กลับไปรับฟังครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบระดมกำลังพลเครื่องมือและระบบเตือนภัยเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดห้ามประมาทโดยเด็ดขาดที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาปี2569และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อมอบนโยบายและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ำทางน้ำและปลายน้ำโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มข้นโดยสั่งการให้รวมศูนย์เครื่องจักรกลรถยกรถสูงเรือและอุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลเพื่อความรวดเร็วในการกระจายเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมกับการมอบหมายให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาร่วมหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการศูนย์บริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดขุดลอกล่องน้ำในจุดที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหากระบวนการขุดลอกสะดุดเมื่อสิ้นสุดงบประมาณขอความร่วมมือกับอบจ.ท้องถิ่นกรมชลประทานและกรมทางหลวงเร่งขจัดวัชพืชควบคู่กันไปกับการขุดลอกอีกทั้งยังเน้นย้ำการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่โดยให้ท้องถิ่นสนับสนุนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถุงมือเพื่อให้ชุมชนช่วยกันจัดเก็บเศษขยะและพลาสติกบริเวณปากท่อระบายน้ำตั้งเป้ารณรงค์ทุก2สัปดาห์ตลอดจนประสานงานกับแขวงทางหลวงสงขลาเพื่อตรวจสอบผังระบบระบายน้ำและถังป่าหญ้าที่ปิดบดบังช่องทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกสูงสุดนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ให้แจ้งเตือนภัยทันทีบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันข่าวปลอมและให้คณะกรรมการสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันข่าวปลอมและให้คณะกรรมการทุกคณะดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสั่งการให้ผู้อำนวยการระดับอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดน้ำท่วมจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นเข้าศูนย์พักพิงทุกแห่งอย่างเหมาะสมโดยเร็วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยได้กำชับให้ตั้งโรงครัวในแต่ละพื้นที่ควบคู่กันกับโรงครัวกลางเพื่อสนับสนุน

เสบียงอย่างเป็นระบบป้องกันปัญหาการขาดแคลนหรือตกหล่นพร้อมสั่งการปภ.กระจายเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดน้ำท่วมซ้ำซากเชิงรุกทันทีโดยไม่ต้องรอร้องเรียนเช่นพื้นที่น้ำน้อยทางไปบ้านพรุและอำเภอสะเดาอีกทั้งใน

0: ลี่ยนผ่านเข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ฝนเริ่มกระจายตัวบริเวณชายฝั่งและตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมทำให้ปริมาณฝนหนาแน่นขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาทวีอำเภอสะเดาและอำเภอจนะอย่างไรก็ตามภาพรวมฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีวัดได้751มิลลิเมตรซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่ได้แก่อ่างเก็บน้ำสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองจำไรและอ่างเก็บน้ำคลองหลาปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยร้อยละ28ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ72และระดับน้ำในลำน้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งทุกสถานีด้านความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลรวมหลายร้อยหน่วยพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย22จุดและกำหนดเกณฑ์สังเกตระดับน้ำบริเวณสะพานอย่างง่ายเพื่อประชาชนติดตามได้เองเช่นสถานี X173 สะพานท่านข้ามอำเภอสะเดาและสถานี X90 เทศบาลเมืองพะวงเพื่อเตือนภัยยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีขณะที่กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกคลองระบายน้ำสำคัญอาทิคลองร .1 คลองอุตภาวและคลองระบายน้ำสายต่างๆซึ่งหลายจุดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและบางจุดมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ80ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชภาค4ได้นำเสนอผลการถอดบทเรียนอุทกภัยพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เช่นแอปพลิเคชัน National Thai Water ระบบ Water Chart และการประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางวันละ2รอบโดยจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2กับปักใต้บ้านเรานะครับช่วงที่แล้วนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งทางจังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมรับมือแล้วเช่นกันนะครับหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนๆนะครับปีนี้ก็มีการแจ้งเตือนแจ้งเฝ้าระวังให้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับ
2: ค่ะนะคะเราไปติดตามประเด็นข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้กันต่อนะคะข่าวจากน้องกระเพราค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะก็แจ้งข่าวค่ะว่าเตรียมพบกับขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะคะหนึ่งในสีสันสำคัญของเทศกาลกินเจสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าจะเป็นการรวมพลังค่ะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ PCE รินทิพย์ร่วมด้วยศาลเจ้าต่างๆแล้วก็พี่น้องสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันจะสืบสานศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามนะคะโดยในวันที่11ตุลาคมค่ะจะเริ่มขบวนในเวลา 15:00 นนะคะโดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์หอนาฬิกานะคะตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะพบกับขบวนเทพเจ้าบรรยากาศแห่งศรัทธาแล้วก็การแสดงมังกรสุดอลังการแล้วก็สีสันนะคะของเมืองสุราษฎร์ธานีด้วย อันนี้น่าสนใจนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าอะไรล่ะธงสีเหลือง
3: กินเจนะครับ
2: เริ่มที่จะยังไงล่ะ
3: เห็นการประดับตกแต่งแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
3: ครับก็ใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับรู้ว่าคนไทยนี่แหละนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมกินเจกันได้ทุกคนนะครับมาถึงข่าวจากทางจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะครับบางแก้วนะครับได้ชวนย้อนวันวานปิดถนนคนเดินชัยนาทาวบางแก้วนะครับเพื่อเตรียมพบกับสีสัน

0: แห่งวัฒนธรรมจีนและวิถีชุมชนบางแก้วในงานไชน่าทาวน์บางแก้วถนนคนเดินที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์จีนบางแก้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชิมอาหารอร่อยๆนะครับชมสินค้าชุมชนชมและถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนและวิถีชีวิตของชุมชนบางแก้วนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ถนนแสนดีซอย8นะครับหรือว่าซอยชัยนาทาวอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยจะมีพิธีเปิดเวลา17นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงนะครับร่วมแต่งชุดจีนย้อนยุคมาร่วมสร้างสีสันในให้ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งมีการแต่งตัวให้เข้ากับทีมถ่ายภาพเก็บความประทับใจนะครับและสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวานไปด้วยกันนะครับ1ค่ำคืนที่บางแก้วจะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์จีนบางแก้วแล้วพบกันที่ชัยนาทาวบางแก้วพัทลุงนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศเทศกาลกินเจไปด้วยแหละนะคะแล้วเขาก็ชวนให้แต่งชุดจีนเดี๋ยวรอดูดีเจจ้าจ๋านะคะแต่งชุดจีนแล้วส่งมาให้ดูบ้างนะคะ พี่โอก็เห็นแต่ดีเจจ้าจ๋าใส่แต่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ชุดจีนแล้วส่งรูปมาด้วยนะคะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่า
0: อยากดูเลยนะ
1: ใช่ไปที่ยะลากันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระประจำปี2569ค่ะสืบสานศรัทธาชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะงานเขาก็จะมีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้27ถึง30ตุลาคมนะคะน่าจะเป็นในช่วงของออกพรรษานะเพราะว่าเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็มีการจัดงานค่ะประเพณีชักพระประจำปี2569 27ถึง30ตุลาคมนะคะณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะสืบสานประเพณีอันดีงามของภาคใต้นะคะไปชื่นชมความสวยงามความวิจิตรของเรือพระแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันนะคะในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชุมนุ่มเรือพระพิธีสมโภชเรือพระการแสดงพระธรรมเทศนาการประกวดเรือพระแล้วก็ขบวนแห่เรือพระกิจกรรมพื้นบ้านนะคะทั้งการแข่งขันตีโพนการแข่งขันซัดต้มแล้วก็การแข่งขันขูดมะพร้าวนะคะรวมไปถึงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องยะลาชักพระลูกทุ่งคอนเทสค่ะการสาธิตทำอาหารขนมพื้นบ้านตลอดจนจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีกิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจตลอด3วันนะคะ27ตุลาคมเนี่ยชมขบวนแห่เรือพระโดยเริ่มนะคะเคลื่อนขบวนจากหน้าเทศบาลนครยะลาค่ะเวลา 13:30 นาทีก็จะผ่านเส้นทางในเขตเมืองไปยังสนามศูนย์เยาวชนนะคะก่อนที่จะมีพิธีสมโภชเรือพระนะคะแล้วก็พิธีเปิดงานจะมีการแสดงหนังตะลุงของน้องเดียวด้วยนะคะน้องเดียวสุวรรณแว่นทองค่ะ28ตุลาคมก็มีการแข่งขันขูดมะพร้าวนะคะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะ17นาฬิกาก็แข่งขันตีโพนนะคะแล้วก็มีการแสดงมโนรานะคะของดร.ไข่เลี่ยมนะโอ้อันนี้แฟนคลับเขาเยอะนะคะ29ตุลาคมก็มีการแข่งขันซัดต้มอันนี้พี่โออยากไปดูจังเลยซัดต้มน่าจะเป็นต้มพอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะว่าซัดต้มของเขานี่หมายถึงต้มพอก็คือข้าวเหนียวที่ห่อใส่ใบกระเพาะอ่ะน้องโอแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยจำได้ว่าเวลาออกพรรษาเขาก็ต้องมีต้มใบกระเพาะแล้วก็จะเอาไปทำบุญใส่บาตรพระ
0: ผมเห็นบางพื้นที่เขาเรียกว่าลูกโยนอันนี้เหมือนกันไหม
1: ก็คือน่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทางนู้นไม่มั่นใจนะคะแต่อันนี้พี่โอคิดเอาเองนะก็ไม่รู้เขาจะแข่งขันซัดต้มกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการประกาศผลมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันภายในงานนะแล้วก็สนุกสนานกับคอนเสิร์ตคุณเอกชัยศรีวิชัยด้วยนะคะโอ้โหเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็เชิญชวนนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะกับการอนุรักษ์ประเพณีชักพระนะคะส่งต่อคุณค่าทางศาสนาศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่มีโอกาสก็ไปเที่ยวไปทำบุญกันนะคะ 27-30 ตุลาคมที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะ
0: ครับนะฮะมาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาที่จังหวัดตรังนะครับทางจังหวัดตรังมีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลารอบคัดเลือกภาคใต้ประจำปี2569นะครับในการนี้นะครับนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการในการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลาโดเมสติกพาวเวอร์

0: รุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่14นะครับเป็นปีที่37แล้วนะครับประจำปี2569นะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้ที่จังหวัดตรังนะครับโดยวันนี้นะครับเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันณห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดตรังสนามกีฬาเทศบาลนครตรังตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรังสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่23-30ตุลาคม2569ณโรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและโรงพละศึกษา 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2นะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนขออภัยนะครับนักกีฬาภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคล่ารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2-10ธันวาคม2569ณจังหวัดพัทลุงนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดตรังได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้มีการเตรียมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่จัดกันมายาวนานเป็นปีที่37แล้วครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะส่งเสริมเรื่องของกีฬาใช่ไหมคะส่งเสริมเรื่องของการเรียนหรือดนตรีอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ตามความชอบความถนัดหรือว่าความสามารถของเด็ก
0: ๆมีอยู่ปีนึงตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มัธยมต้นนะครับแล้วก็รายการนี้แหละนะครับคือห้องผมเนี่ยจะเป็นห้องนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตอนโรงเรียนศรีอภัยนะครับก็ไปได้แชมป์ประเทศไทยมาจากรายการนี้แหละนะครับก็เป็นนักเรียนห้องผมทั้งห้องเลยตอนนั้นนะครับที่ไปแข่งขันกันนะครับ
1: ส่วนน้องโอก็เป็นกองเชียร
0: ์กองเชียร์ความสูงไม่ถึงตอนนั้นความสูงไม่ถึง
1: นี่ก็เป็นคนเก็บลูกบอลนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะมีข่าวจากทางระนองนิดนึงนะคะก็เรื่องของจังหวัดระนองเนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางริ้นนะคะบูรณาการหน่วยงานดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะก็เรียกได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองเองเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีเป็นโรคไตด้วยจำเป็นต้องเข้ารับการฟอกไตนะคะก็พักอาศัยอยู่กับพี่ชายนะคะทั้งสองเป็นคนพิการอยู่ในกลุ่มผู้ยากไร้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเองรวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการแล้วก็รักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่นะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะหารือกับทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือดูแลนายณรงค์มีทรัพย์เนี่ยนะคะให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการทำความเข้าใจพูดคุยนะคะกับนายณรงค์เกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาแล้วก็การฟอกไตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายๆหน่วยงานนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนะคะตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเหมาะสมนะคะไม่ทอดทิ้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ
0: ครับก่อนที่จะปิดเบรกกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีอายุ 8-15 ปีนะครับขอเพียงเป็นคนที่มีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรยังสามารถส่งคลิปสั้นสำหรับการภาคเรือนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองนะครับส่งมาได้ที่เพจ Facebookอสมทชุมพรนะครับไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของกิจกรรมเราได้เลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้เราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์นะครับเพื่อชิงชนะเลิศรับ โล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็พี่โออยากจะเน้นย้ำนะคะว่ารับจำนวนจำกัด30คนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้บางคนน่ะยังไม่ได้ส่งคลิปแต่ส่งชื่อมาก่อน นะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆ30คนเท่านั้นนะคะ
0: ต้องรีบแล้วล่ะ
1: ครบแล้วก็คือปิดนะคะดังนั้นตอนนี้รีบทยอยมาก่อนเลยค่ะบางคนบอกว่ายังไม่กล้าส่งคลิปส่งชื่อมาก่อนได้นะคะจะเป็น

0: ข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วไม่มีสิทธิ์มาประกวดแข่งขัน
1: คือปีที่แล้วปีก่อนนู้นถ้าได้แล้วไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วนะคะคือเฉพาะคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่ได้ที่สองที่สามหรือชมเชยอ่ะยังมีสิทธิ์มาแก้ตัวเฉพาะคนที่ได้ระดับชนะเลิศที่หนึ่งมาแล้วห้ามประกวดใหม่นะคะ
1: คือเก่งแล้วได้รับรางวัลแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แบ่งคนอื่นบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้
1: ครับติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปมา
4: ไปไหนนะ
5: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
8: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
9: ร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อย
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตรึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อสสไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมสสพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเอง

0: เองทั้งนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเจ้าชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยเจ้าชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากเจ้าชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปินเซิร์ฟขี่ม้ายูยิสูและยูโดโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทิง

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิกซ่อนเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์โอ้ยแล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาด

0: มรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MGชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกสเสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
0: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คบจรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
2: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-COT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: ามาในช่วงของ
1: ขออภัยนะครับผมมีการเปิดไมค์ผิดตัวไปนะทำให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเกษตรแก้จนก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทุกๆวันอังคารอย่างนี้นะครับผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังร่วมหน่วยงานหรือว่าห้างร้านที่มีความสนใจจะสนับสนุนรายการในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับติดต่อมาได้ทางหลังใหม่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0776415567เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านหน่วยงานของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอย่างแพร่หลายหรือว่าจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาทางหลังใหม่ได้นะครับ0776415567อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับมีเรื่องของการใช้ไตรโคเดอร์มาระยะหลังผสมเกสรของทุเรียนนะครับนำมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนกันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
2: ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้จุลินทรีย์หรือการใช้สารชีวภาพนะครับที่ชื่อว่าไตรโคเดอร์มาในระยะที่ดอกของทุเรียนนั้นบานหรือเป็นช่วงหางแย้ไหม้แล้วก็ค่อยนะครับหลุดร่วงแล้วก็หล่นไปบนพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าวิธีการต่างๆนั้นจะใช้อย่างไรกันบ้างในเรื่องของต้นทุเรียนนั้นนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นพืชที่เลี้ยงดูค่อนข้างยากนะครับแล้งไปก็ตายน้ำท่วมแฉะมากก็ตายนะครับดินแน่นมากผ่านการใช้สารรากสารนอกฤดูการใช้สารพิษมากๆต้นก็โทรมแล้วก็ตายนะครับแล้วก็ที่เขาอ่อนไหวมากที่สุดก็จะเป็นเชื้อโรคที่ชื่อว่าไฟท็อปทอล่านะครับไฟท็อปทอล่านี่ทำให้ต้นทุเรียนนั้นมีอาการรากเน่าโคนเน่านะครับรากเน่าโคนเน่าก็คือรากอ่อนไม่เกิดรากแก่ก็อยู่การที่รากอ่อนไม่เกิดนี่ก็มีมากมายหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่มันสะสมบ่มอยู่เพาะอยู่ในดินมานานการใช้สารแพคโคบิวเทโซนการใช้ปุ๋ยเคมีดินจนดินเปรี้ยวดินเป็นกรดการใช้กลุ่มวัสดุปูนอย่างไม่เข้าใจไม่รู้หลับหูหลับตาใส่จนดินเป็นด่างมากเกินไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะให้ลึกลงไปว่าการใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาในระยะที่ดอกหล่นร่วงนะครับก็ต้องมาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มานี่เป็นราเขียวนะครับเป็นราเขียวเหมือนกับจุลินทรีย์ชีวภาพที่ชื่อว่าเมทาไรเซียมเ

หรือบางคนก็เรียกว่าเมตาไรเซียมนะครับจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเป็นราเขียวที่นิสัยดีนะครับเป็นราเขียวที่เป็นเพื่อนกับเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ไม้ผลต่างๆเพราะว่าไตรโคเดอร์มานั้นเขาเป็นเชื้อราเหมือนกับเชื้อราโรคพืชอื่นๆเป็นราเขียวเป็นราที่นิสัยดีเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชนะครับถ้าสวนทุเรียนใครมีจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มามากเพียงพอนะครับคำว่ามากเพียงพอหมายถึงว่ามันคือในธรรมชาติบางทีมันอยู่เนี่ยเราไปปลูกพืชทุเรียนเชิงเดียวในแปลงมันก็ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางระบบนิเวศมันก็น้อยลงนะเพราะว่าไตรโคเดอร์มาเขาจะอยู่อย่างสมดุลได้เนี่ยต้องเป็นป่าหลายๆอย่างนะครับต้องเป็นมีพืชหลายชนิดเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเป็นเซลล์เป็นสปอร์เป็นเอนโดสปอร์นะครับมีเปียกแห้งสลับเขาก็อยู่วนเวียนอยู่แต่ถ้าในส่วนนั้นเป็นพืชเชิงเดี่ยวไตรโคเดอร์มาเขาก็นะอาจจะลดน้อยมีการถางหญ้ามีระยะห่างระหว่างทรงพุ่มแสงแดดมันก็ส่องได้เยอะมีการใช้สารฆ่าเชื้อราพวกแมนโคเซปคาเบดาซิมก็ทำให้ไตรโคเดอร์มาที่เป็นเพื่อนกับเกษตรกรก็ลดน้อยถอยลงไปอีกนะการใช้สารพิษทุกชนิดอยู่ในสวนอยู่เรื่อยๆก็ทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวซอเรียมพิเทียมสโคเรเทียมไรซอฟโทเนียนะไรซอฟโทเนียนี่ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดอาการโรคใบติดในทุเรียนรวมถึงในพืชตระกูลยางพาราด้วยนะครับยางพาราภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องใบร่วงเนี่ยนะครับถ้าใช้ไตรโคเดอร์มาไปฉีดแต่ปัญหาก็คือว่ายางพารานั้นต้นสูงการบริหารจัดการก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าใช้พวกภูไม้ซัลเฟตพวกหินแร่ภูเขาไฟทำให้ยางพาราเขามีความแข็งแรงเหมือนนักมวยเหมือนไก่ชนเนี่ยนักมวยกับไก่ชนนี่เป็นมนุษย์กับไก่สัตว์พันธุ์พิเศษคือมีความแข็งแรงแต่ไก่ชนนี่เจอหวัดนกเฮดไฟเอ็นวันก็ไม่ตายนะครับมนุษย์ที่แข็งแรงก็มีไวรัสอยู่ในร่างกายก็ไม่ก่อให้เกิดโรคไม่เกิดอาการนะครับดังนั้นอยากให้ยางพาราแข็งแรงแล้วก็หรือทุเรียนแข็งแรงเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็การใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาก็จะทำให้โรคระบาดในต้นทุเรียนหรือพวกยางพาราเนี่ยนะทำอันตรายแก่พืชเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่หรือเรียกว่าแทบจะทำลายไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มานี่เป็นสิ่งมีชีวิตเปรียบเหมือนกับตำรวจเจ้าทหารนะครับถ้าเรารู้ว่าในสวนเราเป็นสวนเชิงเดี่ยวเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะสารพิษเยอะนะฮะก็จำเป็นต้องเติมครับการเติมก็เป็นเรื่องการลงทุนการใช้งบประมาณใช้เงินนะเมื่อท่านจะเติมหรือลงทุนก็ต้องรู้นะครับว่าคุ้มทุนไหมแต่ถ้าปลูกทุเรียนแล้วนะได้ผลเป็น50ลูก100ลูก150ลูกนะครับถ้าลูกละ300บาทลูกละ3ลูกโลละ100ถ้าอยู่แถวทุเรียนเมืองนนท์ก็อาจจะได้ลูกเดียวเนี่ยเป็นหมื่นหรือ15,000 20,000 ถ้าคุณภาพดีกลับมาที่เรื่องของการคุ้มทุนการจะใช้ไตรโคเดอร์มาเพิ่มทุนเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องคุ้มนะครับถ้าเราตีว่าลูกละ3โลโลละ80 3โลก็240หรือถั่วตัวเลขกลมๆ300ถ้ามี100ลูกต่อต้นก็ 30,000 นะครับ 30,000 ปลูก10ต้นก็ 300,000 ปลูก

20ต้นก็600,000นะครับถ้า150ผลก็เยอะขึ้นไปอีกทุเรียนสาวก็อาจจะได้10-20ลูกนะครับสมมุติว่าเอาว่าต้นละ100ต้นได้300,000ตีมือใหม่ลดลงไปอีกเหลือ150,000ต่อปีก็ยังดีกว่าทำนานะครับดีกว่าปลูกผักอื่นๆแล้วก็มั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าทุเรียนเนี่ยปลูกมากเท่าไหร่ก็ไม่พอการเพิ่มทุนก็ถ้าเรารู้ว่า10ต้นต้นละ300ได้30,000การใช้ไตรโคเดอร์มามันเป็นสิ่งมีชีวิตขยายเชื้อได้สมมุติว่าซื้อไปกิโลละ500บาทกิโลละ500บาทเอาไปหมักขยายวิธีแรกเนี่ยหมักขยายกับแป้งข้าวโพดนะครับเอาน้ำสะอาด20ลิตรแป้งข้าวโพดครึ่งกิโลนะครับต้มละลายในน้ำ20ลิตรเคี่ยวค่อยๆโปรยผงแป้งลงไปนะครับเคี่ยวให้เหมือนน้ำราดหน้านะครับเคี่ยวจนงวดแล้วก็เทใส่ภาชนะก้นตื้นเพื่อให้มีพื้นที่สัมผัสที่เรียกว่า surface area นะครับถ้าน้ำลึกเหมือนใส่ในหม้อมันออกซิเจนมันลงไปที่ก้นหม้อไม่ได้เยอะทำให้เชื้อเวลาเราจะขยายเชื้อมันก็จะโตบริเวณผิวของตัวแป้งที่อยู่ในหม้อแต่ถ้าเราใส่ถาดพื้นที่มันก็กระจายแผ่กว้างไปได้ไกลนะครับแล้วก็โรยเชื้อนะครับอินดิวเซอร์หรือไตรโคเดอร์มาแค่100กรัมนะโรยกระจายให้ทั่วถาดเอาผ้าขาวบางคลุมตอนโรยเชื้อต้องให้แป้งข้าวโพดที่เคี่ยวเหมือนน้ำราดหน้าเหมือนน้ำเต้าส่วนนั้นเย็นก่อนนะครับหรือพออุ่นๆมือจุ่มลงไปได้นะครับการที่ทำเทคนิคการให้มันอุ่นเนี่ยเพื่อให้มีไอระเหยแล้วให้สปอร์ของเชื้อโรคราดำโรคพืชต่างๆเนี่ยมันไม่เข้ามาก็จะเป็นราเขียวไตรโคเดอร์มาเอาผ้าขาวบางคลุมแล้วก็เลี้ยงเชื้อไป7-10วันนะครับจนสีมันจะเริ่มขาวแล้วก็เขียวนะพอเขียวมีสปอร์ผงฝุ่นก็กวนให้เข้ากันถ้ามีสีเหลืองสีดำนี่คือมีการปนเปื้อนไม่บริสุทธิ์ไม่เพียวก็ใช้ไม่ได้นะทำให้100กรัมก็โลละ500นะครับก็ตกประมาณ50บาทนะครับ50บาทต่อหัวเชื้อได้หัวเชื้อ20ลิตรเอาไปใช้ครั้งละ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหัวเชื้อมีตั้ง20นะครับ1000ซีซีก็200ลิตรนะครับ2000ซีซีก็4000ลิตรนะครับก็เรียกว่าใช้รู้สึกว่าจะได้เป็นมหาศาลเลยต้นทุนก็ต่ำนะครับ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรท่านลองไปหาดูนะครับต้นทุนอยู่ประมาณ50บาทจากหัวเชื้อนะครับแล้วก็ใช้1000ซีซีต่อ200ลิตร10000ซีซีต่อ2000ลิตรประมาณ4000ลิตรนะครับ4000ลิตรต้นทุนแค่100บาทหรือบางคนจะไปหมักขยายไตรโคเดอร์มากับเอาไตรโคเดอร์มาบวกกรัมละเอียด1โลต่อลำ10โลคลุกให้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยคลุกเขาเข้ากันกับลำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างดีบวกกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอีก40กิโลพรมน้ำพอชื้นตรงนี้ก็เอาไว้ไปรองก้นหลุมได้นะครับแต่ทีนี้ได้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาต้องให้มันมากหลักการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือพวกมากกว่าชนะพวกน้อยกว่าไตรโคเดอร์มาหรือ BS Bacillus subtilis เหมือนตำรวจกับทหารเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่นั้นมีตำรวจและทหารเยอะโรคพืชหรือโจรผู้ร้ายมันก็น้อยท่านต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มันอยู่เยอะถ้าท่านรู้ว่าท่านใช้ยาฆ่าเชื้อราฆ่านอนแมลงสารพิษเยอะท่านก็ต้องหั่นเติมนะครับทีนี้มาที่ทุเรียนทำไมต้องมาพูดเจาะลงไปว่ามันหลังการเกิดดอก
หลังการเกิดดอกเนี่ยจะมีเกสรตัว

ผู้ที่เป็นอับละอองเรนูมีละอองเกสรที่ล้อมเกสรตัวเมียนะในช่วงที่เกสรบานแล้วก็ผสมเกสรพอผสมเกสรติดดีแล้วก็เกสรตัวผู้ที่มีน้ำหวานอยู่ในละอองในช่อของเกสรตัวผู้ด้วยเนี่ยเวลาหล่นร่วงไปดอกมันเยอะมากนะครับเวลาหล่นไปที่โคนต้นความชื้นความจริงระยะที่เป็นดอกบานผสมเกสรเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนดอกบานหรือก่อนระยะผสมเกสรดอกทุเรียนนี้ก็ส่วนมากแล้วจะบานช่วงเย็นไปถึงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นไตรโคเดอร์มานะเป็นการเคลือบหรือป้องกันบางทีถ้าใส่สารจับใบนะครับสารจับใบที่ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยทำให้การซึมซาบเคลือบดอกก่อนจะบานก็จะเป็นตัวช่วยปกป้องนะน้ำหวานความหวานเนี่ยเป็นอาหารเป็นตัวดึงดูดเป็นตัวล่อเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของโรคแมลงศัตรูพืชได้ง่ายเพราะนั้นก็ต้องนะทำให้ส่งทหารไปป้องกันในช่วงที่เขานะมีปัญหาในเรื่องของการเรียกเชื้อโรคมากินน้ำหวานความหวานมากนะเหมือนคนที่ชอบใช้สารชูกำลังเป็นพวกกระทิงแดงลิโพนะใช้แล้วบอกว่าดอกออกดีแอบใส่แอบภรรยาใส่เสียเยอะเลยปรากฏว่าเชื้อราเข้ามากินพบความหวานหรือน้ำตาลกลูโคสจากสารชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังเหล่านี้เนี่ยมันหวานมากเกินไปนะครับดอกทุเรียนก็เหมือนกันนะในช่วงที่ดอกที่กำลังจะบานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีความหวานล่อแมลงให้มาดอมดมเพื่อมาผสมเกสรนะแต่ไม่ควรฉีดช่วงระยะผสมเกสรและดอกบานนะครับคือควรหลีกเลี่ยงนะครับต้องฉีดก่อนตอนนี้ความหวานในเกสรตัวผู้หล่นไปที่โคนต้นอีกถ้าต้นทุเรียนนั้นแก่อายุมากรากไม่เดินรากแก่รากด้านรากตายรากเน่าเยอะก็มีปัญหาไปซ้ำเติมโคนต้นและรากของทุเรียนให้เกิดเชื้อไฟท็อปโทรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็อาจจะใช้ไตรโคเดอร์มาที่ขยายเชื้อแบบแป้งข้าวโพดก็เอามาใช้100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นสเปรย์ให้ชุ่มโชกทั้งกิ่งก้านใบโคนต้นลงมาที่โคนถ้าพวกที่กลุ่มที่หมักกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและลำละเอียดนี่ก็ต้องเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาโรยนะครับเขาจะอยู่กินปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ออกมากินคือถ้าเราตำรวจกับทหารมาเลี้ยงในพื้นที่ก่อนเนี่ยตำรวจกับทหารอย่างไตรโคเดอร์มาราเขียวเขาก็จะโตก่อนแล้วก็ดอกเกสรตัวผู้ก็มีน้ำหวานทำให้ไตรโคเดอร์มาเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีและเร็วแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองต้นทุเรียนในระยะเกสรตัวผู้ตั้งแต่ระยะก่อนดอกบานแล้วก็หางแย้หลุดร่วงหล่นลงมาเป็นเกสรตัวผู้ก็ใช้ปกป้องตั้งแต่ระดับเหนือพื้นดินลงมาสู่พื้นดินนะครับยิ่งถ้าพื้นดินนั้นมีการใช้ซิลิก้าหรือซิลิคอนหรือพวกหินแร่ภูเขาไฟมาตั้งแต่ระยะตัดแต่งกิ่งก็มันจะช่วยทำให้ต้นทุเรียนเหมือนนักมวยเหมือนไก่ชนมันก็จะทนทานการใช้สารชีวพันธุ์พวกไตรโคเดอร์มาบาซิลัสซับชูริสการใช้ BT ปราบหนอนการใช้บิวเรียเมทาเนเซียมป้องกันแมลงเพลียแมลงปากดูดก็จะทำได้ง่ายเพราะว่าตัวเขานั้นแข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็คงเอามาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับต้องการดูคลิปเข้าใจง่ายรู้เร็วไปที่ช่อง YouTube ไทยกรีนอะโกร Channel ไทยกรีนอะโกร Channel

0: แนวนะครับก็ขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่อย่าลืมนะครับชอบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษให้คิดถึงไทกรีนอะโกรเท่านั้นนะครับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
2: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiway PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077-541-161และ077-541-990
5: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

แค่แขกรับเชิญนะครับนี่คืองานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับมีข่าวแจ้งเตือนภัยกันเข้ามานะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงนะครับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามได้รับทราบกันในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6ถึง8นะครับก็จะมีฝนตกหนักฝนตกเยอะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนั่นเองครับ

แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่กับเสียงร้องของคุณก๊อตจักรพันธ์อาคอนบุรีนะครับชื่อเพลงว่าอยากให้เธอเข้าใจนะครับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านหรือว่าหน่วยงานของท่านร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อผลทางธุรกิจนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์0776416567ในช่วงที่กำลังจัดรายการอยู่นี้ได้เลยนะครับเอาละไปต่อเนื่องอีกหนึ่งงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับไผ่พงศธรเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอครับ

เอาเลยครับเวลาหมดในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร

FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่าย 3 โมงสวัสดีครับ

รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มา

0: างเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลประเสริฐสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมขอสนับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตปาร์ตี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีชี้ขาดดันบึงรับน้ำคูปอง

0: ลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิศ สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูบอนซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูบอนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูบอนไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูบอนโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูบอนกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซอง3 in 1มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
10: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวน
13: ารชิม

0: และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

ไอ้โหลกอกกไอ้โหลอายญาติลังเครื่องเคียงสุยามบาปที่ตั้งที่มาหลูออนนี่พอตี้เจ๊จ้าไอ้โหลไหวแฮไอ้โหลกอกกอ่าสวัสดีพี่น้องเต็มมาในอันป้าอันปอนปอนที่โรงพยาบาลพอที่เดี๋ยวแหละข้าพเจ้าดีใจเตะโบตันมากกันคลักคลักมากกันจังเสียมากกันเต็มหันเมื่อมากกันแล้วพี่น้องหน้าหาย่าลำคาญมาแล้วเราอย่าลืมนะครับก้าวไปในโรงครัวรับประทานอาหารกันก่อนแล้วตันกินกันให้สบายใจเลยนะครับชวนป๋อชวนแม่ชวนลูกชุมาตาอย่างเราให้ไปรับปูชุมากันนะกินกันอ่านแต่ตุ้งปฏิจะตื้อมาแล้วนะพี่เนียวพี่เนียวพี่เนียวตุ้งปฏิจะตื้อมาแล้วการุณาหลักแกงคนทุ่งนะครับเอากันในจังเที่ยนู้ยไปทำตุ้งเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวมันหลักกับปณีกินให้มันหัวทู่กินให้มันทานทู่แล้วกินกายจังเที่ยกินกันในเจ้าอ่านจิบไม่แล้ว

0: ายคนรึดรึดคนคลักคลักในครัวนูเป็นซักแล้วนูมาแต่ปัตตานีนูมาแต่ยาลาติวาท่านูรถนูมาแต่นครมาแล้วอย่าลืมข้าไปโรงครัวพ่นครัวไปละพ่นไปในครัว
1: มือพ่นครัวมือคล้องหร
0: ออย่าไปในคล้องแลกินข้าวกินน้ำ
2: เด้อเฮ้ยอย่าได้ลองกินข้าวกันแรงอย่าได้ลองทำบุญมั่งตีนี่เบื่อหัวจ้ามตัวอย่างได้จ้องหลายเสือเลยนี่นี่มาตรงนี้แย่งเบี้ยลงไปมั่งตามมาเจ๊ขี้คลาดเลยนี่ทำบุญไม่ใจหลังหู้

0: ายเพลงบอกนี่ไอ้กูตรกนี่ฉันมาไปค่อยไหมฉันเคยกับเพลงบอกนาทรบได้มาเป็นเมื่อนเมื่อแล้วนะหันนั้นฉันไปกับอยู่ที่นาทรบพอดีลั่งรุ่งทรบไอ้วงเล่นมันจังเสียกะฉันนั่งกับขับรถมาท้องคันหัวแดงแปรแต่ตู้มันข้าวรถตะหัวแดงตู้ข้าวนี่หญ้าญาติหญ้าญาติไม่ใช่บ่เราฉันกับบดบอกบ่กรกแกรกตื่นเลยว่าโอ้อันนี้พอได้พอได้เออดูรถนายก็มาตั้งหัวตั้งจ้าเบิกเข้ามาท้องรถบ่เราที่นั่งเล่นหายออกขึ้นเล่นที่ให้หมดพอตำรวจลบบุญในมือออกมาตึงไอ้ชั้นคุณเท่ร้อยห้าร้อยชั้นได้เบิ้ลเลือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่

ช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงให้คุณได้ฟังที่นี่กันต่อนะคะในช่วงเวลายามบ่ายๆค่ะง่วงเหงาหานอนรีบลุกขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ฟังบิดเนื้อบิดตัวบิดซ้ายบิดขวาค่ะดื่มน้ำบ้างนะคะอย่านั่งแช่อยู่กับที่นานๆค่ะมาให้กำลังใจกันแล้วนี่คือโคศกงานบุญฟังออกกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามีเสียงใต้ด้วยใช่ไหมเพลงนี้ของคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะก็เป็นโคศกบ้านงานไปเรียบร้อยบอกว่าไปบ้านงานก็อย่าลืมเอาแกงไปด้วยเหมือนกับเพลงนี้แหละรักแกงค่ะรักแกงงานเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะช่วยแก้ง่วงยามบ่ายค่ะ

0: เป็นเสน่ห์ของทางใต้ของเรานะคุณผู้ฟังก็มีคนภาคอื่นๆเขาอาจจะไม่เข้าใจนะละแกงคืออะไรอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปด้วยกันในช่วงนี้กับคุณขอมาเราจัดให้ค่ะรับ3สายเท่านั้นนะคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วค่ะสายแรกของเรานะคะมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทุกคน
0: สวัสดีค่ะพี่แดง
2: ใช่แล้ววันนี้เราเจอแน่ชื่อเพลงว่าเจอแน่ครับ
0: เจอแน่เจอใครคะ
2: เ

0: แล้วแต่ใครครับที่เจอครับ
1: แล้วแต่ใครที่เจออะเมื่อสักครู่โอเปิดเพลงลักแกงปกติเคยลักแกงไหมคะไปบ้านยานอะ
0: ผมโดยว่าเขาและหน้าตาเขาหน้าสงสารแล้วต้องโหไม่ต้องรักไหมครับ
1: ไม่ต้องรักเนาะเขาตักใส่ถุงแล้วให้เลย
0: ก็หน้าสงสารครับ
1: โอ้โหหน้าตาน่าสงสารเนาะทีนี้ก็มีคนทางประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเขาฟังอยู่แล้วเขาบอกไม่เข้าใจว่ารักแกงหมายความว่ายังไง
0: อ๋ออะไรรักแกงถ้าบ้านเราก็ขโมยแกงคร
1: ับ จริงๆไปบ้านงานไม่ต้องขโมยเนาะไปขอเขาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: เขาแลหน้าแลตาเขารู้แล้วน้องโ
1: อ๋เขาแลหน้าแลตาเสร็จแล้วเขาก็ตักใส่ถุงให้เลยเอาไปกินเอาไปกินที่บ้าน
0: ได้ครับได้ลูกได้เมียกินด้วยครับ
1: เนาะอิ่มทั้งครอบครัวเลยอ่ะโอเคเจอแน
0: ่ครับ
1: ให้ใครบ้างจ๊ะ
0: ก็ให้ทั้งหมดทั้งเบย์นะถ้าเที่ยวพูดอยู่เดี๋ยวไม่ได้กี่สายแล้ว
1: อ้าวโอเควันนี้รับแค่3สายค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วแม่น้องโอไม่ยอมไปเพลงมาแชมป์ครับ
1: เอาโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวคนอื่นเขาได้คุยบ้าง
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะไล่แล้วไล่แล้วนะคะมาตามต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่2ของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่นกจ้า
1: พี่นกสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ก็โทรติดเมื่อวานก็โทรติดใช่ไหม
2: ใช่
1: ค่ะไปบ้านงานรักแกงไหมคะ
2: ไม่เคยไม่ได้ว่ารับบ้านไม่จะข้าว
1: เราไม่ต้องรักเนาะเราขอเขาดีๆ
2: ม
1: ัน
2: ก็
1: คิ
2: ดได้นานน้องโอ๋
1: ถูกต้องเลยค่ะอืมอ่ะมาค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ก็เพลงนุ่มนาสาวป้านน้องโอ
1: ๋หนุ่มบ่าวสาวป้านจ้ะ
2: ก็ให้ท
1: ุ
2: กคนที่ฟังแล้วก็ให้น้องโอ๋ได้วัดดีค่ะกันนี่ค่ะ
1: จ้าวัดดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายที่2นะคะและสายสุดท้ายของเรามากันเลยจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมาละสายที่3สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะปรบมือให้หน่อย
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: นานๆจะโทรติดหนุ่มสวนกล้วยช่างออดใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: จ้าเป็นไงบ้างคะตอนนี้กล้วยหมดสวนยังนะไม่มีทางหมดง่ายๆหรอกเดี๋ยวพอมันตายมันก็ขึ้นมาใหม่อีก
3: ครับผม
1: อืมค่ะอ่ะแล้วลองกองล่ะคะหมดยัง
3: ยังอยู่บนต้นอยู่เลย
1: ยังอยู่บนต้นอยู่เลยนะตอนนี้กิโลละ10บาทเองอ่ะ
3: ไม่ได้ค่าย
1: แจกเลย
3: แจก
1: อ่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
3: รักพี่ไข่นุ้ยสิ
1: รักพี่ไข่นุ้ย
3: บ่ไม่ช่างชายตัดผมอยู่หมู่หนึ่งเลย
1: ให้ช่างชายนะช่างชายตัดผมหมู่หนึ่งตำบลอะไรอะคะ
3: ทุ่งหลวง
1: เขาหลางแถวนั้นเนาะ
3: ครับผม
1: จ้ะโอเคได้เลยค่ะ
3: และทุกเที่ยงทุกท้าย
1: จ้ะจัดไป
3: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ จ้ะไปแล้วหนุ่มสวนกล้วยนะคะช่างออดค่ะช่างออดละแมมาแล้วครบเรียบร้อยใครไม่ทันเดี๋ยวมาหลังไมค์กันนะคะ
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

้ามา 90.75 นะคะ 104.75 เจอแน่เจอดีเจโอนรมนในช่วงนี้แน่สุขใจไปกับเพลงของเรานะคะงานเพลงจังหวัดสนุกสนานคุณผู้ฟังสายหน้าไมค์มา3สายนะคะหลังไมค์ก็มีมาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แป้นค่ะอยากรู้ใจจังใช่ไหมคะของคุณแพรวคุณแพรวรัตนาพรค่ะแล้วก็น้องนัทนะคะฮักสาวอิเล็กโทนให้พี่ชมพู่พี่ฝนด้วยแล้วก็อันนี้คุยหลังไมค์ก่อนนะคะพี่อิดรักขาวค่ะมาทางตอนะคะให้รู้ว่าคิดถึงของคุณเบียร์พร้อมโพรงแล้วก็คุณอาทิตย์เอาที่บายใจนะคะนี่ก็มาจากตอค่ะแล้วก็พี่อี้พนรายนะคะขอใจกันหนาวให้กับหมอสนด้วยนะคะอดีตเนี่ยอยู่รพสตบ้านในกริมตอนนี้เกษียณงานราชการนะคะมีเวลาพักผ่อนได้เปิดวิทยุอสมทฟังนะคะก็ฟังคลื่นหลังสวน 104.75 ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพลงหน้าใหม่อีก2เพลงหนุ่มเบ้าสาวปานโอ้เพลงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงยอดฮิตมากๆใช่ไหมหลายๆคนร้องตามกันได้สนุกสนานกันสักหน่อยนึงนะคะจะได้ใครง่วงในช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เก่ามากนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะฟังเพลงกันไปเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เราก็เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะและเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นะคะอบรมฟรีค่ะพร้อมประกวดแข่งขันณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยศาลจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมนะคะมีข้อสงสัยทางข้อกฎหมายปรึกษาขอคำปรึกษาได้ที่0775410068ค่ะทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทรสอบถามได้เลยที่ทกสสาขาหลังสวนนะคะ077541371นะคะหรือที่ทกสชุมพรก็ได้0775010051นะคะสากลการเกษตรหลังสวนค่ะจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเรารับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งค่ะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงนะคะสนใจสมัครสมาชิกสอบถามได้เลยที่0775411139นะคะร้านเจียดตลาดอวยชัย2หลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งแล้วก็มีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านนะคะโทรสั่งเลย0649294232นะคะพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์นะคะมีที่พักแล้วก็บริการหมูกระทะค่ะราคาหลักร้อยนะคะแต่วิวหลักล้านเลยนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์

0: คะจองโต๊ะเลยก็0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพนะคะอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามเลย0836926540นะคะห้องอาหารคุณสาหร่ายค่ะจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะเปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะคะแผงทุเรียนน้องปลื้มค่ะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชอยู่ตำบลวังตะกอมเภอหลังสวนนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรสอบถามที่0815361153นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะโดยคุณทัพพลทำพักดีค่ะสั่งซื้อออนไลน์ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์www.chibat.com นะคะหรือ ID line ค่ะ0875944194นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่สนับสนุนนะคะกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

เพลงจบแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะอยากรู้ใจจังไม่รู้อยากรู้ใจใครนะคะพี่แป้นหมูสำหลำทรายค่ะแฟนรายการที่น่ารักของเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดค่ะถ้าอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมแต่ก็คือปกติก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆกันอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณแฟนๆรายการกันมากๆเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังงานเพลงเพราะๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องมาบอกกล่าวกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักๆนะคะฝุ่นควันมันก็เยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอนำเสนอคาชิว่านะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ค่ะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางแรงเนี่ยได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะจีว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยใช้ไส้กรองระบบ HEPA ค่ะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจนะคะวันนี้สั่งซื้อค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะพร้อมด้วยนี่เลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังที่รอกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะสำหรับเพลงนี้ฮักสาวอิเล็กโทนอ่ะเพลงนี้ของน้องไผ่สลับกันไปบ้างเหลือเพลงหน้ามาอีกเพลงนึงนะคะช่างออสโอ้ไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวรอฟังค่ะ

0: สาระ
1: ยังไม่ถึงเวลานานาสารวันสาระนะคะเอออ่ะเพลงไม่จบอีกแล้วน้องนัทอย่าโกรธพี่โอนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะเรื่องที่จะเอามาฝากมาคุยกันเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยเกริ่นๆกันไปในช่องต่อๆกันไปบ้างแล้วนะคะก็กลับมาในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไหนปลอดภัยกว่ากันนะคะในครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยเตาแก๊สหรือว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทำอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเตาแก๊สเนี่ยยังคงรักษาความแบบดั้งเดิมค่ะด้วยเปลวไฟสีฟ้านะคะขณะที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความสะดวกสบายที่ทันสมัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้นเคยแต่ว่าปัจจัยความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลค่ะว่าเตาชนิดใดจะปลอดภัยมากกว่ากันใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าในการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่ามีการสำรวจแล้วก็รายงานจากผู้เชี่ยวชาญนะคะพบว่าครัวเรือนที่ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะมีอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะในความเป็นจริงแล้วระดับความปลอดภัยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้นั่นเองค่ะสำหรับเตาแก๊สนั้นนะคะการติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดีแล้วก็ต้องไม่ลืมปิดวาล์วทุกครั้งหลังปรุงอาหารขณะที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยต้องการแค่ความใส่ใจในเรื่องของการเลือกใช้ภาชนะให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็ระมัดระวังค่ะไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเนี่ยวางอยู่บนเตานะคะรวมถึงการตัดกระแสไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ค่ะเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าผู้บริโภคจะเลือกใช้เตาประเภทใดนะคะก็ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองความปลอดภัยนะคะมีการประกันจากผู้ผลิตนะคะแล้วก็ต้องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะการทำเช่นนี้ก็จะช่วยให้มั่นใจค่ะได้ถึงประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้ห้องครัวเนี่ยมีความปลอดภัยด้วยสร้างความอุ่นใจนะคะทุกมื้ออาหารค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้คือจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ความสะดวกความพึงพอใจนะคะความชอบค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยต้องตรวจสอบด้วยนะคะถังแก๊สเนี่ยใช้ไปนานแล้วหรือยังถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังนะคะหัววาล์วแก๊สนะคะมันเก่าหรือยังมันมีการชำรุดหรือเปล่าสายอะไรต่างๆท่อต่างๆเนี่ยคะต้องระมัดระวังค่ะส่วนเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังดังนั้นเดี๋ยวมันจะมีข้อแตกต่างอีกนะคะเพราะบ้านโอ๋เนี่ยใช้เตาไฟฟ้ามันก็จะไม่ใช่เป็นเตาแม่เหล็กนะคะแต่ว่าก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสมด้วยแล้วก็อย่าเที่ยวเอาของอะไรเนี่ยไปวางบนเตานะมันอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวสาระนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
0: นานาสารพันสาระ
1: สรุปเพลงที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่หายหมดเลยนะคะแค่ไปกดคลิกเดียวนี่แหละอะรักพี่ไข่นุ้ยมาแล้วค่ะเพลงนี้ของคุณดาวใต้ปลายพยาค่ะ

จบไปเรียบร้อยคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะรักพี่ไข่นุ้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังเหลือเพลงน้องปลาอย่าน้อยอกน้อยใจมาทีหลังแล้วนะคะให้รู้ว่ายังคิดถึงนะคะน่าจะได้ฟังเพลงนี้เอาที่บายใจไม่ทันแล้วขอใจกันหนาวพี่พนรายก็ไม่ทันนะดังนั้นเหมารวมทุกเพลงไปเลยละกันแผลใหม่ด้วยนะคะโอ้เพลงเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณค่ะที่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีข่าวดีนะคะมาฝากน้องๆค่ะสำหรับนะคะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีค่ะนะที่อยากจะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะตอนนี้เรายังคงเปิดเวทีรับสมัครน้องๆจนถึง20ตุลาคมนี้แล้วเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะนะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่081-895-5850นะคะ081-895-5850นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะต้องบอกลากันแล้วขอบคุณทุกท่านเลยติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะเพลงไหนทันบ้างไม่ทันบ้างก็อย่าน้อยอกน้อยใจนะคะพยายามเต็มที่เลยนี่ขนาดวันนี้เปิดสายหน้าไมค์แค่3สายเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกให้คุณผู้ฟังเนี่ยขอกันมาหลังไมค์นะคะก็ทยอยขอกันเข้ามาก็ขอบ

คุณมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจบเพลงนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดค่ะจิโกยามบ่ายจะกลับมาอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณฟังกันต่อนะคะช่วงนี้โอนฤมลตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยฝนตกกระจายทั่วประเทศหนักถึงหนักมาก 10-13 ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2500ขออภัยค่ะประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองการยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา

0: หรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปสก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์เต้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
10: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
11: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
10: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์089-819-1045และ092-554-4753
12: เอาละครับ ตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
16: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
14: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
18: โกยามบ่าย
19: ซุปเปอร์ฮิต
20: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ับมาทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันตรงนี้กับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตนะครับบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นต่อจากนี้ไปนะครับใครที่ยื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตแนะนำเพลงโปรดที่คุณอยากจะฟังกันได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์07-641-567นะครับจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเรามีหมดเลยนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับหยิบเพลงของอาจารย์อเนกร็อกพันทางนะครับแต่ว่าร้องใหม่ในสไตล์ของวงหงทองและรังวงพันลำนะครับอาจารย์อเนกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีศิลปินหลายๆท่านนำเพลงของอาจารย์อเนกนำมาร้องใหม่เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ด้วยนะครับนี่คือนางฟ้าดอกปุดนะครับอีกหนึ่งเพลงแรกๆเลยนะครับเพลงที่สร้างชื่อให้กับอาจารย์อเนกด้วยเหมือนกันนะครับเลยนำมาฝากกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายต่อเนื่องกันนะครับนี่คือเบิ้ลยุทธพลบ้านเธอบ้านฉันครับ

งานเพลงเพราะที่ถามถึงนะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยนี่คือบ้านเธอบ้านฉันเบิ้ลยุทธพลนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับมาเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะครับก็ขอเชิญน้องๆที่มีอายุตั้งแต่8ถึง15ปีเพศใดก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ศึกษาอยู่ในชุมพรหรือว่ามีบ้านอยู่ที่ชุมพรนะครับอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับวันที่23ตุลาคมนี้เราเจอกันในรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปที่ตลาดบรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพกับประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกออำเภอหลังสวนเสือการเกษตรละเมข้างทกสและเสือการเกษตรพะโต้นะครับขอบคุณธนาเลิศอะไหล่ยนต์นะครับอยู่ที่อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงนะครับติดต่อสอบถามโทร0775443666ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายยะสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453411และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณทรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.และดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.รวมไปถึงขอบคุณคุณประสงค์นุรักษ์ด้วยนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ในครั้งนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมหนวดจิรพัฒน์คิดถึงคนประนู

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

รักร้างราตรีนะครับนี่คืองานเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับช่วงของจิโกยามบายขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านคุณก็มีปุ๋ยตราพระรามเดินดงจำหน่ายนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านี่คือหนุ่มทองแดงกับคุณเอสันติภาพครับ

นี่คือไอ้หนุ่มทองแดงนะครับเพลงของคุณเอกสันติภาพที่แนะนำกันเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ครับที่โกยามบ่ายขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานและบริการแบบทันสมัยที่ Honda ชุมพรเท่านั้นเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยหม้อหุงข้าวนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าคุยเฟื่องเรื่องเรือกันต่อนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งในช่วง5โมงเย็นสวัสดีครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเดินเหมือนกันอย่างต่อเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การเดินเหมือนการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปันนะเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเค

0: เลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองครีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองครีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ครีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
12: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 2564
11: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรรักเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544

0: 66หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเพียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และเปาวิวธนาเทพ
3: ขายไปโซ่รุ่งเรือง
4: ครับ
3: พี่นาเดียน้องวายุหน้าคุณกฤษดาสุขไม่อยู่ทับหวังวันนี
4: ้ทับจ้าง
3: อยู่ทับจ้าง
4: ทับหวังนะ
3: เล่มทับทับเหมือนกัน
4: เอาไปก่อนเอาไปก่อนนะ
3: นั่นแหละแล้วก็คุณเกษตรสุกันโทมพี่กบจานาค่าท่านประเสริฐช่วยละแม่นี่รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรมาแล้ววันนี้เทวทาคาดยายไม่รู้มาไม่มานะคุณประสาทจอนตะโกพี่พงแหลมไส้นี่คุณสราวุฒิตังสุรัตฟังอยู่กันคุณทวีศักดิ์ทิพย์มนตรีนะครับแล้วก็พี่มี่นะคุณณัฐพลแดงสีธรรม
4: ครับ
3: อยู่ที่ควาย
4: นคร
3: อยู่ใน
4: นครศรีธรรมราช
3: นครศรีธรรมราชเออ
4: ครับ
3: วางวางฟ้าพี่เบิร์ดไปอยู่กันที
4: ่ไปไปก่อนอยู่นี่
3: แล้วก็วัดดีไปถึงผีรั่งคนมีห้อยของเด่นทุงคา คุณเพชรชรินทิพย์มนต์นะแล้วก็เสียนิ้วนะครับเสียเสียนี่แหละดีแล้วอย่าเรียกมาแค่บ้านแค่บ้านเรียกกู้ชาแล้วนะวัดดีทุกคนทุกท่าน
4: เรียกผู้เหล่าแค่บ้าน
3: เรียกเขามีตัวเหลือแล้วก็แค่เรียกแค่บ้านนะ
4: ก็มีตัวเหลือ
3: นะแล้วก็คุณสัจจิพรพิกุลทองนี่ไฟพาเถยผู้ไทยมั่งแล้วไม่รู้ฟังบ้างแล้วนู่รับฟังอยู่เพชรบุรีอยู่ปั๊มเถงนู่คุณสัจจิพร
4: ว้า
3: หน้า
4: ไปไกลนะ
3: เราไปทำไรไปปลานุ่งลาแล้ว
4: ติดเปิดร้านไม่เหยื่อได้เข้าน
3: ั่น
4: แน่แต่ก็บอกอย่าเจ้า
3: ครับ
4: เดี๋ยวคุณสมคิดพิกุลทองรู้ใช่ไหม
3: เปิดบอกวัดแล้ว
4: แต่ผมก็มาพูดไปเยอะไปแล้ว
3: นี่พอก็ท่านนัทพลแดงสีทำให้ท่านเจ็บรึกษาพี่มน
4: ครับ
3: เจ้าของกังวัดทำเจ้าของลิง
4: ลุงผู้ใหญ่อบตที่ปรึกษา
3: อยู่ในนั้นมั้งเด้อ
4: ผู้ใดคนคนเดียวเ
3: ว
4: ้อ๋อแต่ว่าถอนควันมาก็ถอนควันเซ็ตถึงแหวมาหา
3: ผมเนี่ยหรือเพื่อนเจ้านายอ่ะ
4: ดูในโรงพยาบาลโนทอน
3: โรงพยาบาล
4: ถึงแหวมาหาผม
3: ครับ
4: ถึงมาปรึกษาเรื่องงานนี้แหละเรื่องงานแข่งเรือถึงมาถึงเออเออนะอันนี้นะเออเออแล้วผมไปกวางโต้
3: มาเบิ้ง
4: ผมมาจอดแต่ลุงตึ้ง
3: ครับ
4: แล้วพยายามนะถึงแต่วันในบ่ายดีไม่มานะเพราะว่าตอนควันถึงแหวะทุกทีเลยถึงอากาศเช็ดชูอันนึงขับมา
3: ครับ
4: เจ็บพูดไม่ค่อยอ๋อแต่พยายามที่พูด
3: ไม่ค่อยสาดกันแล้วนี่วัดดีไปถึงครอบครัวเทปมังกรกันนะครับนี่ลุงพงษ์ป้าเจงพี่กบป้าบอกว่าให้ตามนายวัวยุทธกันวันนี้ติดยิ่งเ
4: พื่อไม่มา
3: ไม่รู้ติดยิ่งอยู่ปลาเนี่ยอย่างไรวะ
4: อ้าวนายวัวยุทธ
3: แล้วก็ท่านนายกตง
4: นายกตงนี่มาจอดรถเมื่อสักครู่ประมาณนั้นแล้วแหละ
3: ครับ
4: เอกลักษณ์หน่วยการดีแย่นายกตงนะ
3: เนี่ย
4: มาต้านหุ่นล่อมันไปเอหนังมาก่อนนิตวัดไปยู่กับเกชาเปลี่ยนวิธีไปนี่ มาต้านเองนะ
3: ครับ
4: หุ่นดีแ
3: ย่แล้วก็ตงก็ยินดีต้อนรับนุ๊กจายงมาจากนครศรีธรรมราช
4: มาแล้ว
3: มาถึงแล้วมาจากป่าพูนที่นครจะยงนี่มายบแลความเคลื่อนไหวนะครับสินค้าก็จะยงมาตรฐานแต่

0: ว่าลุงพงษ์เอาผมพิสูจน์แล้ว
1: ไอ้ยะมาท่านนะ
0: ใช่ได้ครับ
1: ซึ่งพอว่าถ้าท่านนายกต้องเป็นพระเอนั่งได้แบบนี้นะ
0: เพื่อ
1: ซึ่งหันไปเห็น2คนในหนังข้างหลังริมได้อยู
0: ่ใครอ่ะ
1: ลุงนั่นกับลุงตู้
0: มาแล้ว
1: มาแล้วมาทั้งหนังถูถีถูถีถูถีมวนใบจ๋าคนม้วนในหนังซุปเพราะมา2คนนี้ถ้าไปเล่นนั่งนะอยู่กับพี่พบได้มือปืนเป็นมือปืนพออ๋อมาถึงก็เลยยิงเปรี้ยงเดียวอุบเลยไอ้แม่เอ้ยหุ่นนากหรือว่าจริงขนนุ่งสูงยาวนะ
0: ครับ
1: อีกคนนึงพ่อมกริ้งกริ้วเดียวอยู่นาสงสารเพื่อนแท้แต่นั่นมีของดีอยู่ในป่าว
0: มี
1: มีของดีมาสักครู่เอาไว้คุณบอกวิววิทย์ยังไงเล่น
0: ใจได้
1: ของดีของดีแต่ว่าวันนี้นะพี่น้องหน้าทางหน้าถาเทศบาลเมืองหลังส่วนนี้ท่านปลัดเทศบาลเมืองนี้ท่านปลัดส่งทำนี่เดินกวดก้าอย่างดีเลย
0: มาดูความเรียบร้อยทุกวันเน
1: ี่
0: ยท่านปลัดก่อนที่จะกลับบ้านก่อนที่จะเลิกงานห้าโมงเย็นนี้มาดูทุกวันนะครับว่าตรงไหนที่ข้าตกบกพร่องเรื่องทุ่งดำทุ่งไร่มังท่านปลัดดูแลเต็มที่พร้อมกับท่านรองปังไงท่านรองปังเดี๋ยวเดินแล่อยู่กันแต่เดียว
1: ท่าน
0: รองปังนี่ตกใจเลย
1: ตกใจเออ
0: ขอเสื้อมาเออขอใส่เสื้อมาที่ทำให้ผัวผมนี่แหละที่ทำให้ขุนเบิร์ดที่ทำให้ผมบ่วิวหันไปเห็นบ่ว่านถ้ามาทำให้บ่ว่านตัวกันเหรอพี่ตักเล่นไปบ่ใส่เสื้อแต่เดียวรองปังตาง่ายตึงเลยเพื่อใส่ถ้าอายุพอเออ
1: ายุพอเลย
0: เท่าไรอ่ะ
1: 65เออใช่แหมเออ
0: พอตาเลยถ้าแบบนั้น
1: ไม่รู้หน้าออกขนนอกช้างใหญ่จริงๆครับแม่เอ้ยกินได้พรื้อใหญ่บัดนี้คุณบ่ว่างอยู่ล่ะแม่วันนี้มาได้มาไหม
0: นั่นแหละ
1: ต่อเช้ารายการเขาลูรีเหลือพระกับอาจารย์ประชาสองคนลูรีสมเชือ
0: สมเชือรายการ
1: ลูร
0: ีจัดนะ
1: นั่นแน
0: ่ครับผม
1: ถึงวันนี้พี่น้องหน้าผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวคายเรือวันนี
0: ้ครับ
1: พอดีได้รับฟาร์มอนุเคราะห์จัดท่านรองเขียมไหมครับ
0: ครับ
1: รองปลัดเทศบาลแล้วก็น้องต้นคนขับรถพาไปเที่ยวขายตำบลพ่อแดงกับขายตำบลบางพร้าวพอไปทางนั้นแล้วก็ไปยาวเลย
0: นั่นแหละ
1: ไปขายพ่อแดงนี่วันนี้ฝึกซ้อมนี่ตั้งแต่บ่ายสอง
0: ตั้งแต่บ่ายสองวันนี้ไปเจอท่านนายกสราวุฒิการจนาสวัสดิ์หรือว่าท่านนายกวุฒิหน้าท่านนายกวุฒินี่กำกับดูแลความเรียบร้อยเช็คเชื้อเช็คไรปีนี้ท่านนายก
1: คุมเองพี่
0: คุมเองพี
1: ่แหมมาท่าน
0: นะดูแลเต็มทีแล้วก็นี่ตอนนี้นี่ทางพอแดงนี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องเออ
1: ครับ
0: ขึ้นมาอยู่เทหัวท้าหลังเทศบาลเมืองหลังส่วนแล้วขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยโดยโคตรผีแปะเสียงดังฟังชัด
1: เ
0: ลย
1: เสียงดังเสียงดี
0: ครับ
1: เสียงมาท่านถ้าเป็นไม้ถ้าแต่ยู่ไม่แก่นไม้และพ่อมยับพ่อมแต่หุ่นดี
0: ท่านแก่นเ
1: หรอแก่นเพถ้าแก่นเขาแก่นไม้เขียมมัน
0: ไอ้ยะ
1: เขาว่าถ้าหลัวในข้าวมาส่งส่งไม่จะเขียวอ้อย
0: แต่เนี่ยท่านบอกผมยู่ไม่แก่นหรอกโก้
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แก่นไม้เขียม
0: แก่นไม้เขียมนะ
1: พี่แปะนี่หุ่นหน่วยการได้ดีต่างเพ
0: ครับ
1: ซึ่งฝีพายปีนี้นี่ขายพ่อแดงนี่โลนุ่มหมานะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: โลนุ่มเพมาท่านไงปีนี้เด็กๆหนุ่มๆต่างเพในขายก่อนอ้อเรือนี่เขาเรียนได้เหรอเล่นกล้ามเล่นเวทนะเขาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ไม่เรียนโทษกัน
1: ผมไม่เรียนโทษกัน
0: เอาคอก่อนเลย
1: นั่นไง
0: มันพื้น
1: โอ้คอเลย
0: ลองสองทีไม่เอาแต่เดียว
1: ไม่หันยก
0: กลัวว่าโลเอง
1: กลัวไอ้โลนั่นดีฮิตคอ
0: แน่นอนเลยมาต้องกลัว
1: ฮิตคอแน่เลย
0: ฮิตโลเดือจริง
1: นะครับถึงข้าไปแล่นในขายเรือนี่ทีมงานพอแดงเรือดีทั้งเพ่ไปน้องหน้า
0: ครับ
1: ไม่ว่าทีมงานพระนเรศวรนี่ไม่ค่อยนักกังวลนะง่ายๆนะครับทีมงานพ่อแดงมาไปแล้วก็ได้ไปกราบน้ําไหว้หลวงพ่อจ้างนะครับหรือหลวงพ่อกระจ่างซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ตําบลของพี่น้องชาวตําบลพ่อแดงนั่นแหละนะครับ
0: ครูธรรมรักขิตคุณ
1: ครับ
0: นะหนึ่งนี้ก็ต้องฝากขอบคุณไปถึงท่านนายกสราวุฒิการจนาสวัสดิ์กันในนามของเทศบาลเมืองหลังส่วนในนามของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์แล้วก็ฝ่ายแถลงข่าวโดยท่านรองเข้มที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ยืมเรือมาเครือยำจำลองมาจัดในหน้าเวทีวันแถลงข่าววันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่มีกำหนดการอยู่เดี๋ยวอ่านให้ฟัง
1: ครับ
0: นะนี่ลงฟ้าก็พูดไปถึงท่านนายกกันนะครับ
1: ถึงเรือมาเครือยำจำลองนี่บอกผู้ต้องผู้ได้คิดเหรอ
0: เอาว่ะ
1: เรือมาเครือยำจำลองนี่ให้เลยนะ
0: ไม่ห่วง
1: แหมเฮ้ยใจดีจริงคุณบอกวิวเนี่ย
0: ครับ
1: กับผมนี่ใจดี
0: ใจดีทุกอย่าง
1: ใจดีทุกเรื่อง
0: นั่นแหละ
1: ตั้งแต่ผมรู้ความลับเรื่องปลาน้ำหนาข้าฮัดยายแค่นี้เหรอ
0: คุณอย่าเช่าว่า
1: หลายตำบล
0: พี่ต้นน้องพี่ก๊อบน้องปลามายืนอยู่อ่ะท้าเรา
1: ชัดเจนเอง
0: ครับ
1: ไปถูกตำบลเลยแม่เฮ้ย
0: พอแล้ว
1: มา
0: ท่าน
1: มา

0: ผมไปอยู่ต่อแดนบางน้ำจืดโ
1: หพูดเรื่องมาเกยย้ำว่า
0: หน้าค่าต่อแดน
1: ไปมาเกยย้ำมาเกยย้ำ
0: ไปมาเกยย้ำ
1: แหมเกยย้ำเขาทางเขาส่วนเองแล้วแล้วนะครับทีมเรือมาเกยย้ำจำลองนี่เป็นการจำลองวัดสัดส่วนมายาลำจริงไงครับ
0: ครับ
1: โดยช้างผู้ดำเนินการในปีนั้นได้ทำมาเนี่ยก็คือนายช้างประกอบคำจิตหรือช้างเป้ที่ขุดเรือมัจฉานูนี่แหละครับขุดมัจฉานูก็ดีเจ้าแม้ใส่ทองสิ่งเทพสุนทรเจ้าแม้สี่พระเทพสุราซิ่งได้ต่างๆนี่แหละ
0: ครับ
1: รวมกับช้างแดงซึ่งเป็นน้องชายขุดแหมสวยงามพี่น้องเอ้ยพุ่มข้าไปแล้วนี่ฝีไม้ลายมือนี่ละเอียดอ่อนนะ
0: นั่นแหละ
1: สวยงามเลยทีเดียวเลยครับ
0: ถึงแม้จะเป็นลำจำลองแต่ว่าได้ชัดได้ส่วน
1: โอ้สวย
0: นะ
1: ไม่ต้องท่ามเลยเดี๋ยววันแถลงข่าวถ้าเขาไปเอามาเนี่ยก็ได้เห็นแน่นะครับว่าเรือจำลองสวยขนาดไหนแต่ทุกปีนี่เขาจะเอามาในรวมขบวนแห่นะ
0: ทาง
1: บกเหมือนกันนะครับถึงลั่งยังออกจากขายพ่อแดงแล้วก็มุงกรงไปที่ขายของพี่น้องชาวตำบลบางพร้าวแหว
0: นั่นแหละ
1: ไปก็มามีใครอยู่กี่คนไม่ที
0: หัวแร้นี่ไปเจอ3คน
1: ครับ
0: มีท่านผู้ช่วย1ท่าน
1: ผู้ช่วย
0: มีท่านผู้ใหญ่1ท่าน
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีอีก1ท่านที่อยู่ที่เทศบาลที่อยู่ที่บางพร้าวตรงนั้นนั่งกินกับใบเขียวๆอยู่เทวทา
1: ก็ไปถึงเห็นพางครับผมไม่รู้ว่าใครดีแ
0: หละ
1: ท่านเป็นนึงอ๋อผู้ใหญ่บอย
0: ครับ
1: คนรับเอาแรงอยู่นอนขุดคูหน้าตรงซ่านไปเมื่อแต่คืนไม่ได้นอนมันนั้น
0: มันมีไรได้อยู่
1: ไม่โดยตำไรครับเราไม่ได้นอนแล้วนะตึงหันมาให้อีกคนนึงก็ท่านผู้ช่วยตอนแล้ว
0: ครับ
1: ท่านผู้ช่วยตอนขายห้อยมัดพอดีพอถ้าห้อยมัดไม่มัดไม่ยอมพายอ่ะเรื่อง
0: กำนันพาไปค่ายหาย
1: กำนันต้องพาออกไปค่ายหายแหมเอ้ย
0: กำนันเจมขายห้อยได้เร็ววันนี
1: ้หน้าตรงซ่านนะครับทีมงานบางพร้าวนะ
0: ครับ
1: ถึงพออยู่สักพักนึงผู้ใหญ่จุ๊บแปะมาถึงฮักโง่มากำเติบแปะ
0: ข้อเองข้อเพื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้กองใคร
0: แล่ท้าฮักมาแคบ
1: ๆนั่นแหละมาฮักหลุมซุปมานี
0: ่ลอยมันชิงมาเลย
1: แต่นั่นแหละโง่ผู้ใหญ่จุ๊บมาท่านผู้ใหญ
0: ่หมดดำเพ
1: ย์นี่หมดดำอย่างกัดผมในห้องซ่งอยู่นี
0: ่
1: แม่เฮ้ยโง่เอามาราวสองโลได้แต่หมดดำราวสี่โล
0: นั่น
1: เองหมดดำกลักๆเลยพุ่มเพ่นไกลๆพุ่มแล้วก็โหลกันเลยดำๆมานั่นนะพอแล่แค่ๆอ้อไม่ฉายโง่แต่ก็หมดอุดหมดดำหมดดำนะไปแย่งมาเลยแหละ
0: ครับ
1: แย่งหมดดำมาซึ่งทีมงานบางพราวข้าวไปแล่ซึ่งเจอท่านประธานสภาวันนี้ท่านอบต.ตาเล็กทีมงานประธานสภาหนังก็มาโอ้น่ากลัวพี
0: ่
1: แต่ละคนแต่ละท่านนี้หน่วยการน่ากลัวพี
0: ่ท่านประธานสภานี่ใช้ฟ้าโอ้อากาศขอบคุณไปถึงโคตร
1: ครับ
0: ท่านอบต.ตาตุ้นเรียกว่าตั้งแต่ท่านตาตุ้นไปซ่อนปีนี้ให้ฝึกซ้อมทำการฝึกซ้อมพายกับตาข้างซ้ายกันเลยไม่เห็นแจงเวงเลยเ
1: ดี๋ยวนัดนั้นเนื้อ
0: เลยไม่ได้ยุดเลยเดี๋ยวนะ
1: โอ้ยอย่าร้อยเหลาน
0: ี่ที่ขึ้นอยู่แบบนั้นต่อไม่กี่วันเดี๋ยวว่าตาใหญ่กลับนี่บางมะพร้าวจะขึ้นมาเทหัวท้าวัดด่านประชากรหรือวายบ้านด่านที่ผักพิงยู่ตรงวายนู้นเตียนแล้วอาจารย์นะ
1: เตียนมาแล้วนะ
0: รอหรือรอเวลารอแม่ยานางซิ่งก่อนเถอะแม่ยานางไม่ซิ่งเดีย
1: วแม่ยานางที่มาตีหนึ่ง
0: นั่น
1: เองเป็นเสียงว่าคงเหงาแล้ว
0: ครับ
1: แม่ยานางจะมาตีหนึ่งคงคืนวันที่25ได้ไหม
0: นั่น
1: เองนะครับ
0: ค่อยมาต่อวันนี้นัว
1: มาวันไหนแล้วว
0: ันนี้หนึ่งพฤศจิกา
1: ไม่ต้องแล้ว
0: มาช่วยแก้แพ
1: ้ตึงพอว่าสอบถามเลยครับว่าลงเรือไปเนื้อเหี่ยวพอขายพ่อแดงนี่ก็ลงในบ่ายซ่องนะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: พอไปได้ขายบางพร้าวนี่นัดกันที่เวลาประมาณสี่โมง
0: ครับ
1: พอคนมาครบปั๊บปล่อยเที่ยววิ่งขึ้นเข้าไปเลี้ยวหัวที่พระองค์ใหญ่ข้างบนนู่น
0: ข้างบนนู่น
1: แล้วก็วิ่งลงมาแล้ว
0: ข้ากลับนึกว่าคลาด
1: ไม่ต้องคลาน
0: แต่ถ้าขึ้นเข้าวัน
1: กำลังดีเพ
0: ่นั่นเหรอ
1: ผู้ช่วยตู้ไหม
0: ครับ
1: โลนิมิตโลนิมิตกันนั้นน่าจะโลทิดในไม่รู้ไหมโลไงเห็นพกโลนิมิตมากันนะครับซึ่งก็พอวิ่งได้เสร็จต่อลงเรือ
0: ครับ
1: แล้วก็พายกันจนดึกดื่นมืดนู่นซึ่งได้ข้าววันนี้มีต้มขาหมูจังวะให้ป้าเล็กเป็นคนทำอยู
0: ่รอป้าเล็กอยู
1: ่แต่ไม่รู้จริงฮกนะ
0: แ
1: ต่ผมว่าจริงนั่นแหละ
0: ไม่ห่านเอามา
1: เพื่อ
0: รั่วบ่ว่านไป
1: กี่กล้าเด
0: ้อกี่กล้าได้แล้วบางราวกี่กล้าตำบนหนึ่งเลยกี่กล้า
1: แม่เลยบอกว่าขาหมูข้ากินมัดนะ
0: พี่รั้งยืนยันจะถุงคายขาย
1: ครับ
0: ตีสามกลางดึกอย่างรองที่กินข้าวอยู
1: ่แม
0: ่ได
1: ้น่ากลัวจริงแฮะนะครับซึ่งอีไม่กี่วันนี่ขึ้นมาแล้วท
0: ี
1: มงานบางพร้าวหน้าขายประกายเพชรเข้ามาแน่นอนแต่นู่แอผมตกใจแอ
0: ใครเหรอ
1: ผมหนังอยู่ผมหั่นเป็นพี่กุ้งแอผมวันนี้พอหลวงคุ้มครับ

0: ปลดเครื่องแล้วอันไปแล้วโอ้ไม่ใช้แม่เฮ้ยอยู่เหมือนเพิ่ง
1: และอยู่
0: เหมือนว่าพอลงคุ้มแล้วโอ้อยู่เหมือนว่าพอลงคุ้มแล้ว
1: อยู่เหมือนว่าพอลงคุ้มตัวจริงแล้วบ่าวกุ้งบางพร้าวนะ
0: ซึ่งแกวัดนาทีนี้เรือพระของท่านพระอาจารย์ทุกคุ้มของผมนะ
1: ครับ
0: ติดไฟเสร็จแล้วติดไฟเสร็จแล้วก็อะไรอีกติดไฟ
1: ติดจนล่องคาดวัดเพดวงแล้วเรียกว่า
0: บ่ายสามเปิดแล้ว
1: ครับ
0: นักลัวยิงตีมาบางพร้าวแต่นั่นแหละเดี๋ยวก่อนปูต่อวะ
1: นั่นแหละ
0: พี่ตั๊กทำมือแล้วพี่ตั๊กว่าพักสักที
1: เพื่อเดินไว้เมื่อเวลา
0: ล่าไว้จริงไงว่าเนี่ย
1: ได้ไม่กี่คนทีวันนี
0: ้นั่นแหละเพลงแหนก่อนฟังเพลงแหนก่อน
1: เพลงแหนนี้ข้อมาไล่วันแล้ว
0: ครับ
1: จ้าลุยบางพร้าวและจังฮีตีมีด
0: ครับ
1: นะวันนี้ไม่เห็นทีข้อเพลงจิ๊กโก้ใบจ๋ามาน
0: ั่นอย่างจิ๊กโก้แล้ว
1: นั่นแหละ
0: ไม่ค่อยจิ๊กโก้แล้วมึง
1: ครับข้อมาสองสามวันแล้ว
0: ครับ
1: ฟ้าไฮนู่ส่งวีรบุรุษจ้าวังก้อกันเต้นหนังอยู่แต่เดียวแหละขุนสันนั่น
0: จิ๊กโก้ใบจ๋านะ
1: ใบจ๋าทางโค
0: ้ครับ
1: เต้นแล้วมีโลส้มนะข้างในนะ
0: โลส้มเหรอ
1: ครับมีโลส้ม
0: อันเซเชียน
1: ครับครับหรือฟังเพลงนี้ก่อนนะ

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัท

0: บ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: กับปอปตช่วงที่ซ่องไงครับ
1: ท่านแน่ลุงนั่นไปซื้อตัวต้มเ
2: ออยังไม่เหลือนะก็ตัวต้มนะเหลือที่
1: ครับแต่ว่าแม่ค้ากับเจ๊ขายไส้กรอวิ่งมาบอกพี่เบิร์ดลุงนั่นเลย
2: เพื่อ
1: ว่ากับพักกาเทลไปคืนนั้นนึกว่ากับชายกับเทคิปคีบตัวรถควยไงสิคีบตัวรถควยขี่ไปบ่วะ
2: ควัน
1: มาเป็นรูรูเลยวะ
2: ควันยังเซนึง
1: ยังเซนึงข้างหน้าท้ายพอได้เป็นเพื่อนเงืออ
2: ย่างดีนะ
1: ครับ
2: อย่างดีมีมั่งนะ
1: นั่นเลย
2: ครับ
1: ดีว่าดีไปถึงท่านรองนรงแดงสีทำนะครับจะทำมะพร้าวเสียนนี่นี่เสียนนี่คนจะทำมะพร้าว
2: เสียนเน
1: อะไม่รู้เสียนหรือเสียนนั่นแหละดีพี่พี่ก็
2: เส
1: ีย
2: นเยอะมึง
1: ครับแล้วก็คุณบอลน่านี่ฟังอยู่ทุกวันแน่นี่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เรื่องทางป่าอ้อยทีก่อนแค่ถึงแล้วต่อไม่กี่วันนะครับกิจกรรมอาซาพัฒนาเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมเนี่ยแต่13นี้เป็นวันหยุดซึ่งก็ทางอำเภอลังส้วนนี้ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลังส้วนจิตอาสาพระยาทานทุกฐานและมารวมกันทำความสะอาดทางป่าอ้อกันได้หัวถาเก็บขี้ยามีไม้กวาดพาไม้กวาดมีจอบพาจอบมีง้อพาง้ออย่าพามารองย่างมันจะพุ่มหวานเนี่ยนิ้วก็กระป๋าอย่าพามาหน้าถ้าเดี๋ยวมายืนชี้ป่าพูดกัน
2: เปียกันนะ
1: ดามจอบมันได้ครับป้า
2: เปียเดียวเอื้อมเลย
1: หน้าวันที่12ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปใครได้มีผ้าพันคอเขาเรียกผ้าพันคอจิตอาสาประชาทานหน้าใส่มาหน้าใส่เสื้อสีดำนะครับนี่ก็ประชาสัมพันธ
2: ์คนอื่นไม่เท่าไรนะ
1: ครับ
2: ได้ข่าวว่าแหลมซ้ายนี่ผู้ใหญ่มู่หลับมีนงอแล้ว
1: หลับแล้ว
2: พร้อมตีจะทางย่าทางอย่างแรงพอมองไปได้ขายวางตะก้อมานี
1: ่ครับ
2: หลายคนหลายฐานสวัสดิ์นี่หลับมีนงอแล้วเหมือนกันติดมาทางป่าอ้อ
1: ขายวังตะกอนี่เดี๋ยวพูดได้ก็เลยนะ
2: เอาวะ
1: วังตะกอนี่ฐานกำนันพิเชษเทศรัตน
2: ์กับ
1: กำนันเดียว

0: มัดตรงกันหน้าฟ้าบ่อถึงผู้นำทองถีผู้นำทองทิ้นทางตำบลวังตะก้อและก็ตำบลแหลมทรายของท่านกำนันเจริญรอบบุญย่อมนะครับ
1: ครับ
0: วันที่7ตุลาคมเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังก้อและก็ตำบลแหลมทรายมารวมกันทำความสะอาดที่กองเชียร์ประจำขายนะเชียร์กองเชียร์ประจำขายของวังก้อก็วันที่7ของแหลมทรายก็วันที่7
1: พร้อมกันเลยนะ
0: พร้อมกันเลยครับ
1: มาทำความสะอาดกองเชียร์วังก้ออย่าลืมพาป้าโบไหมนะ
0: พามากันเถอะ
1: ป้าโบกับป้าติ๋ม
0: อ๋
1: อยู่ในองค์กรเขาเรียกป้ามาเลย
0: ป้าติ๋มไปโรงพยาบาลวันนี
1: ้ป้าติ๋มมา
0: ครับ
1: พี่สาวป้าติ๋ม
0: ไปเจอผมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลพึ่งไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็พอคุยถึงกองเชียร์นี่เขาฟ้ามาหลายวันเลยเหมือนกันไม่ได้พูดต้องขออภัยกันนะว่าฟ้าขอบคุณไปถึงทีมงานกองเชียร์ที่ป้านามลังส่วนอัศจรรย์ของป้านามนี่ฟ้าขอบคุณท่านพงษ์อาวัต
1: ร
0: คล้องกับบี
1: ้
0: ท่านนายกที่ได้ท่านรองนายกที่ได้นำทีมงานมาทำความสะอาดตอนนี้ป้านามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราเข้าว่าทำอัศจรรย์ขึ้นไม่กันเป็นอัศจรรย์เล็กเออรอบนี้
1: เป็นเล็กทำมาท่าเล็ก
0: นะครับ
1: เต็นไม่ต้องกลัวฮักแกผู้ใหญ่หงายนะ
0: นี่เสียเจ๊กป้านามลังส่วนฟ้าส่งข้าวมาซึ่งตอนนี้ที่ไม่พูดไปได้ท่านกำนันสุพลส่งมาทันทีส่งมาบอถักลายทันทีว่าวันนี้เรือตัดสินพร้อมทะเลงข้าวเร็วเรื่องว่าม
1: ัน
0: ลงน้ำเนาะกำนัน
1: ลงเละเละ
0: นาทีลงเละเละกัน
1: ได้ข้าวแต่ว่าทาซี่ทาได้เรียบร้อยแล้วนี
0: ่ทำปั้นต่อเรือเรือตัดสิน
1: ทำปั้นกันหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม
0: ่ติดต่อหม้อยังเหรอนะทะเลงข้าวทะเลงข้าวก็วันที่16ตุลาและมันจะเคยพูดกันทุกวันนะครับ16ตุลานี่เริ่มทะเลงตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงจะมีโคเรือคูพิเศษประมาณบ่ายสามมุงว่าว่าบ่ายสามตรงนั้น
1: เนี่ยนู้ยมาเดี๋ยวบ่ายสองนู้นแหละ
0: ตรงมาตั้งแต่บ่ายสองเราบอกไม่โทษกันว่าเริ่มแข้งบ่านไ
1: อ้แ
0: ต่ถ้าขอพบนู้ตั้งแต่หัวเช้าน
1: ั่นเริ่ม
0: เ
1: ลยวุ้
0: ยเริ่มเลยไปเย็บนะไปเย็บขุนเบิร์ด
1: เอ้ยอย่าแคบจริงว่ะขุนเบิร์ด
0: ไม่ว่าเช้าว่าเย็นเท้าหนังน้ำตาพลักนั่นไก่โตเฉือดแล้ว
1: เฮ้นะครับเข้าใจผู้ได้นะ
0: ครับ
1: ตึงเนี่ยพอพูดถึงกองเชียร์พี่น้องนะ
0: ครับ
1: ญาติเหยียนเชิญนะครับถูกตำบลถูกขายถูกสังกัดนะครับ
0: ครับ
1: ใครได้เป็นแม่บ้านและพอมีกำลังได้ยืนยัดเต้นได้5วันนั
0: ่นแหละ
1: มารวมกันแล้วพี่น้องนะแต่และตำบลแต่ละขายยายก็ต้องห้าให้ลำบากนะครับ
0: ครับ
1: ไปรวมด้วยช่วยกันและผู้วื้อก็มาเชียร์ตำบลเรานะครับให้หน่วยการในพ่อกับพี่ติ๋มมันนั้น
0: ครับ
1: ป้าติ๋มบ่มมันนั้นแต่ว่ารุ่นพี่โบมาต้องไหมเพราะว่าตามยังก็แหละเห็นเลยนี่นะครับแหล่เรือที่นี่ไม่ใช่แหล่เห็นเลยต้องป้องเลยวะต้องป้องแหล่
0: เว้นใหญ่เอ
1: านั่นไงซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกขายถูกตำบลแล้ว
0: ครับ
1: นะครับใครได้ว่าพอมีกำลังได้ว่าต้องเต้นโซ่ได้กันนั่น
0: นั่นแหละ
1: 5วันนะครับ
0: ตั้งแต่ล่าเชื้อแต่ว่าพี่ข้าวมาอยู่ติดไหม
1: ไม่จำฟัง
0: ต้องมา
1: ไม่จำฟังนี
0: ่
1: บอกว่าทั้งหาเรือแข้งนะเดินไม่รอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ
0: ให
1: ้ทันทีพอเรือแข้งถึง
0: ต้องมานี
1: ่มาเรือแข้งคอยเป็นต่อ
0: ละ
1: นั่
0: นแหละ
1: แหมเ
0: มื่อลุงตู้นี่อยู่ป่าเรียนหลายวันแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้เทบ้านแม่บ้านพึ่งเซ็นอนุมัติให้ออลาดได้
1: ไม่
0: ไปชวนมาแล้วแต่รู
1: ้โอ้
0: ผมไปชวนมาเมื่อวันบ่าย
1: ต้องเหงาอยู
0: ่ร้านอ้อยเองซึ่งไปเจอลุงตู้ตามทางว่าสู้ช่วยเซ็นใบนี้ให้เราทีวะ
1: เซ็นได้เหรอ
0: ถ้าใบได้ใบเบอร์เลยวะเบอร์ทางแล้วนะว่าไม่ได้เป็นการโกหกไปว่าท้าจริงนั่นแหละแม่เซ็นกำกับไว้ก่อนวะ
1: อาการนี้สงสัยว่าต้องทำบ่อยนะ
0: มีได้ได้อยู
1: ่ทำบ่อยซึ่งเขาไม่ค่อยเชื้อ
0: ครับ
1: จริงจริงย่าเชื้อแล้วแต
0: ่
1: พอเชื้อถึงก็มันไม่บ่ายใจเย็นแต่ก็เชื้อแล้ว
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วก็พยายามจะเชื้อแสงหวานะซึ่งพี่น้องครับนอกจากวันนี้เนี้ยนะครับนอกจากผมไปแล่เด้วันนี้ไปส่องขายนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาที่บริเวณท่าน้ำของเทศบาลเมืองลังส้วนจังหวัดด่านประชากรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: วันนี้เห็นขายเรือโรงเรียนเมืองลังส้วนแล
0: นั่นแหละ
1: เอาเรือลำเก้งมาพี่น้องเอ้ยปีนี้เมืองลังส้วนมาดีนะ
0: ว่ายอย่างดี
1: มาดี
0: ครูอุ๊กวายเต็มแต่หัวเช้ายกมานะครับจะเคยได้แหล่เที่ยวสุดท้ายของเมืองลังส้วนแต่ว่าผองคนแน
1: ่ผองคน
0: แน่ท่านนายกชัยปาน้ำลังส้วนท่านนายกใครเหรอกลับบ้านกินได้ข่มเติบแล้วแหล่เมืองลังส้วนเที่ยวนี้วะ
1: ไอ้ยะปีนี้แม้ซีครินทิพย์ก็
0: นั่นแหละ
1: เรือซีครินทิพย์เรือลำเก้งได้ครองถ้วยพระราชทานประเภทเยาวชนนี่แหละ
0: ครับ
1: เอาลงน้ำแล้วพี่น้องหน้าวันนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยขายเมืองลังส้วนเนี่ยผมบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเสียนเรือทุกคนเนี่ยมองเหมือนกันทั้งพี่เขาพูดเหมือนกันว่าแหมปีนี้ตัวสวยจริงไงตัวฉายได้ซึ่งผม

0: บอกว่าตนไม่ต้องหวังเวอร์ตารู้คำว่ารู้แจ้เนี่ยอาจารย์นี่ขนาดน้ำแล้วขันทับบินขึ้นนะแทงกันเทียน
1: นั่น
0: เหรอเดือยแหลมเพียบไม่ลองไม่เชื่อลองข้าไปแล้วรุ่นนั้นเดือยแหลมเพีย
1: บครับ
0: โตเปลี่ยเดียวแหละแล้วก็อุ๊บไปซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยขายคนใหญ่ๆหลายๆขายนะหวังๆไงต้องหวังๆรู้แจ้มั้งในขณะเดียวกันครับทีมงานเรือเยาวชนของท่านอาจารย์เรืองศักดิ์บัวอินวันนี้ก็เอาเรือของวีไลกาเซตนะครับ
1: ครับผม
0: เอาลงมาเหมือนกัน
1: เอาลงทำการฝึกซ้อม
0: หรือลองเล
1: ่ดับเนื้อดับตัวน่าเพราะว่าปีนี้นี่ก็เด็กไม่หมาเหมือนกันสอบถามจะน้องๆวีไลกาชีพลังส่วนนะครับอาจารย์เอ็มโลของท่านกำนันเจ้าดูแลแต่ว่าท้ากับควานกับหัวโฮมไหมยำอะไรไม่รู้แค่กับโรงครัวแค่กาชีพแหล่ท้าควานหัวโฮมเป็นมือยำดีพุทธเหรอ
0: ใครเหรออ
1: าจารย์เอ็ม
0: อาจารย์เอ็มอ่ะ
1: รู้กันท่านเจ้าด้วย
0: อาจารย์ซีสุดเตอร์
1: ครับ
0: อาจารย์ซีสุดนี้เป็นทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: เป็นดังครู
1: เป็นพระเพบอกว่านใครนะใครมัน
0: เป็นกันเลยบอกว่านเป็นกันนะ
1: ครับ
0: เป็นกรอบเลยเรื่องกายการอาชีพปีนี้ผมว่าดีแล้วแหละ
1: นั่นแหละ
0: เพราะอีไม่กี่วันเนี่ยนะอีไม่กี่วันลั่งจากชังทุยประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ว้า
0: ผมจะเหลือรำเลยวะ
1: ไอ้ยะ
0: จังตือวะผมจะเหลือรำแล้วจะทำงานแล้ววะ
1: แขเสร็จแล้ว
0: แขเสร็จแล้ว
1: แขเสร็จแล้วลำโกกาชีพลั่งยาสั่งไว้ปีว่าว่าน
0: ั่นแหละถึงจังทุยนี่พอใครไปท่ามาอาจารย์เจมไปท่ามาแขเสร็จยังอ๋อจังทุย
1: ครับ
0: อาจารย์เจมเชื่อผมอ่ะพูดนักหรือว่าอะไรโอ้เชื่อผมวะนะซึ่งสุดท้ายแขเสร็จเลยพี่น้องนะสาบข้าวว่าลงซี่แล้วแหละลงซี่แล้วอีกไม่กี่วันคงจะนำมาเดทาน้ำตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะได้ชมกันนะครับสำหรับขายวิไลการอาชีพในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งลำก็คือขายของโรงเรียนส่วน4วิทยาสำหรับขายส่วน4นี้ปีนี้เป็นปีที่52แล้วนะ
1: ครับผม
0: 52ปีแล้วครับ
1: เทส่งเรือเข้าทำการแข่งขัน
0: นั่นแหละ
1: ไม่เคยคาด
0: ไม่คาด
1: นะ
0: ซึ่งปีนี้ยังซ้อมอยู่ในบางแทงแม้และแต่ทราบข่าวว่าตอนนี้นี่กำลังจะผ่านนักเรียนไปแข่งขันกีฬาแค่ไหนหรอ
1: แค่
0: นู้น
1: วายอุตรดิตถ
0: ์วายนู้น
1: เพราะว่ามันจะมีสนามเก็บคะแนนของเยาวชนแห่งชาติ
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีสนามสุดท้ายเลยเก็บคะแนนซาหวานะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตรงกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือบ้านเราเนี่ย
0: อ๋อ
1: คุณครูประยุงศักดิ์ยอมไม่ไป
0: ไม่ไปนะ
1: ยอมไม่ไปจึงต้องพาเด็กไปเก็บคะแนนในสนามนี้ก่อน
0: ครับ
1: จะเดินทางต่อวันที่8ต่อเช้าต่อรื่นนี้แหละหนึ่งวันอ่ะ
0: นี่คุณอยู่ไหนกันเ
1: อออยู่ไหน
0: แล่รูปี
1: แล่ครูได้ไว้หลายคนในรุ่นที่
0: เฮีย
1: นะได้ปีรุ่นผมไม่มีเลยไปนะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ยังไงแม่ป้าปี
0: อ้ายรุ่นผมเจอครู
1: ยังคุณครูดวงแค่วันนี้แค่โรงเรียนดอนโนดไอ้ผองคน
0: กาเซียนยังเหรอนี
1: ่กาเซียนแล้ว
0: กาเซียนแล้วนะ
1: พอไปลอยโรงเรียนเพื่อนโรงเรียนเมืองลังส่วนไปเจอครูทับทิมวันนี
0: ้ครูทับทิมซึ่งนี่ครูแมวส่วนซี่วันนี
1: ้ครับ
0: หัวหน้าพี่เต๋อเออกาเซียนแล้วเหมือนกัน
1: แต่ละคนวะ
0: ผมว่าอย่าว่าได้ดีเอาครูทับทิมกับครูแมวนังกับเทพีเรือสวยงามที่น่
1: าเอา
0: แ
1: บบนั้นเ
0: ออแต่เราทำเก้าอี้จ่าสู้งี้มาหนังทึ่งไหมล้อเทียมคอไม่ตัวอีถึง
1: กับ
0: ตัวสั้นแต่ว่านั้นเลยใจถึงงูตัวสั้นแต่ใจถึงหนาวต่างโขอาจารย์ทับทิมป้อมกันครูแมวกันแหมปีนี้กัสเซียนได้แล้วครูแมวครูทับทิมยังปีหน้าก่อน
1: ห่านมาทางวังก้อยังอาจารย์ทับทิม
0: ไม่จะห่านมา
1: ขี้คลาดควรเหรอ
0: ขี้คลาด
1: ช่วยอย่าโอ้รถแต่โอ้ไม่ห่านเข้ขึ้นควรตื่นค่ายอาจารย
0: ์นึกแล้ว
1: อย่ายกเ
0: ออว่าแกสู้แค่ไหนนะ
1: เ
0: ครถเก๋งต้องอบเอาปี๊บร้องเหมือนบอยทีตอนต่อเลนข้างบนเอาปี๊บตังเหมือนบอแล้วก็หนังข้างบนมาต่อเลนไม่นั้นไม่เลนเลยเม็ดมดคอนโซลบังเม็ดบังสายตาได้ไหม
1: นั่นแน่นายกมดพกปี๊บกันในรถ
0: ไม่ฉายไหม
1: ไม่ฉาย
0: นั่นแน่ซึ่งบอกว่าปอบผู้ถึงขายโรงเรียนส่วนซี
1: ่
0: อีกไม่กี่วันพี่น้องครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวได้เห็นแล้ว
1: นั่นแหละ
0: ตอนนี้แฟนๆของขายทีมงานส่วนซี่วิทยานี่ก็มารอในหน้าฐานนี่หลายคนหลายฐานนะครับว่าแม่ต่อรื้อทีมงานคนโรงเรียนส่วนซี่มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนไม่ต้องหวังเวิร์ดผมบอกคำเดียวว่าเรือเยาวชนปีนี้ทั้ง3ขายนะพี่น้องนะ
1: นั่นหลายคำเลยวัน
0: นุกดิ๊กๆเป
1: ครับ
0: ไม่มีลำไหนที่ไม่นุก
1: ครับผม
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการทั้งนุ่นไปรวมด้วยช่วยกันกัน
1: ได้ทั้ง3โรงเรียน
0: ได้ทั้ง3โรงแล้ว
1: นี่ต้องพักแล้วเลยพี
0: ่พักแล้ว
1: พี่ตั๊กคิดแล้วแล้ว
0: แหมเฮ้ย
1: หมดเวลาช่วงที่ซ่องยังวะ
0: เพลงที่ซ่อง
1: เพลงที่ซ่องนี่ข้อมาจากโรงเรียนชวนซีวิทยานู่น
0: ครับ
1: พี่เต้าข้อเพลงมา

0: ผีล่วงแก่แล้วใช่ไหม
1: ผีเต้านี่แก่แล้ว
0: มาหมอผีเซ่ได้คุณส้มคิดพี่คุณท้อ
1: ไอ้ยะ
0: คือคุณมาไข่นะถึงนี้ผมหมอผีเซ่ไอ้ครับท่านผู้ใหญ่มู่แหลมทรายกัน
1: ครับ
0: เที่ยวเดินอยู่หัวถา
1: ให้ผู้ใหญ่ตุนกัน
0: ผู้ใหญ่ตุน
1: ผีล่วงแก่แล้ว
0: อาจารย์

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงาน

0: ปีนี้แห่พระขึ้นเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลูกน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกมาเชียร์เชียร์เชียร์จ้าจ้าออกมาเชียร์เชียร์เชียร์
1: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
2: ครับ
3: ครับพอปะต้อช่วงที่3เลยครับ
2: ยังเวลาฮิตเดียวแล้ว
3: ฮิตเดียวแล้ว
2: แล้ว5นาที
3: ติมอดแล้ว
2: แน่
3: ๆนะครับ
2: ท่านไปเห็นเคยเดียว
3: ท่านไปเห็นนู่นปาโบจากเทศบาลวังตะกอแล
2: พรุ่งสาธิตเด
3: ้อคุณโบพรุ่งสาธิตถามว่ามาถ้าว่าพี่โบมาวันนี้นี่วังตะกอมาแล้วถาเดียวนะ
2: นาทีมาน
3: ะแต่ท่านไปเห็นในนามเมื่อสักครู่นี
2: ้ครับ
3: ทีมงานของพี่น้องชาวแหลมไซ
2: ครับ
3: มาแล้วเหมือนกัน
2: แหลมไซขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะผมเห็นใหญ่มู่แต่เดี๋ยวเดินอยู
3: ่ครับ
2: นะนี่แต่เดี๋ยวมีโอกาสได้ฟังเพลงพี่ล่วงแก่เร็ว
3: เพื่อ
2: นึกถึงผู้ใหญ่จุ๊บ
3: พี่ล่วงแก่เร็ว
2: ยังปีเดียวเลยเว้ย
3: ปีเดียวแล้ว
2: ปีทุดท้ายแล้ว
3: ปีทุดท้าย
2: ปีทุดท้ายแล้ววะแกก็บอกผมมานั้น
3: เป็นผู้ใหญ่ปีทุดท้าย
2: เป็นผู้ใหญ่ปีทุดท้ายแล้วเรียกว่าถ่ายรูปครึ่งถอนได
3: ้ยังไม่ได้ก่อน
2: ไม่เครื่องเลยได้เก็บไว้ไม่ได้ก่อน
3: ไม่ได้ก่อนจึกพอคุณบ่าวิวพูดถึงท่านผู้ใหญ่จุ๊บนะทองบางพร้าวผมนึกถึงคนแล้ว
2: เคยอ่ะ
3: ผมนึกถึงสองคนโอ้
2: เคยอ่ะ
3: นึกถึงท่านผู้ใหญ่ชิดแต
2: ่ครับ
3: ท่านผู้ใหญ่ชิดครับท่านนายกโพสต์แต
2: ่เพื่อ
3: สมัยก่อนนี่สองคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่บินได้นะเรียกคุณมาบินได้แล้ว
2: เรียกว่าเขาขึ้นเดินอากาศได้
3: ต้องท่ามแลไม่เชื่อทำครูเขียมแลนะ
2: ครับ
3: รองเขียมเนี่ยสมัยได้เป็นครูกองกศน.สมัยนั้นนะ
2: ครับ
3: ซ่อนให้ผู้ใหญ่ชิดแล้วก็ท่านนายกโพสต์เรียนภาษาอังกฤษทำข้อสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเย็น
2: นี่
3: แหละท่านผู้ใหญ่ชิดนี่แหละ
2: คุณครูเขียม
3: ท่านผู้ใหญ่วิชิตบุญหรือนี่แหละ
2: แล้วว่าขากันเลยครูกันรู้สิ
3: อายุอานามาข่าวคราวกันนี่เฮ้ยอยู่คล้ายๆเลยสนใจกัน
2: ครับ
3: ก็เรียกพี่น้องก็หวาได้นะ
2: ครับผม
3: นะครับซึ่งก็ข่าวลั่งก็ขายทัดมานี่ผมได้ดับไส้เมื่อสักครู่เลยครับว่าคุณพี่ต้นไงพี่ต้นนู้วังตะกอนะครับปีต้นวังตะกอนี่ให้ข่าวคราวมาว่าปอพิจิตรชัย
2: ครับ
3: มาแน่นอน
2: แน่นอน
3: โอ้เดี๋ยวใจนี
2: ่ครับ
3: โทรพอวางไส้พังนะบอกพบโทรแคบโทรเลยมาเสี่ยงสั้นเลยว่าปอพิจิตรชัยมาแน่นอนส
2: ั้น
3: กัดวัดเข่าเงิน
2: ครับ
3: นานมันซึ่งบริยันเนี่ยแฟนๆของขายปอพิจิตรชัยนี่ผมว่าน่าแล้วแล้ว
2: ไม่ต้องห่วง
3: ดันผู้ใหญ่เดือนเนอะท่านผู้ใหญ่เดือน
2: ท่านผู้ใหญ่โซภาคลัดวังไง
3: ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ทีมงานแหละ
2: ครับ
3: นะครับทีมงานไปจนถึงนู้วะ
2: เจปอครับคุณปอร
3: าม
2: ัยทรงระวี
3: มาแน่นอน
2: เจ้าของเรือนะ
3: ครับไม่ต้องหวังเวิร์ดนะครับสำหรับขายปอพิจิตรชัยมาแน
2: ่ครับ
3: ซึ่งทีกำลังส่งไส้อยู่ก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลปังว่านนะครับขายปังว่านนี่แววแววเลยเหมือนกัน
2: ครับ
3: นะครับพอวันนั้นเนี่ยท่านรองเขียมแม่ท่านได้เจอกับท่านนายกสุธรรมทิพโนสิง แล้วก็เจอผู้บริหารหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสู้ธรรมอ้นทองหรือใครหลายคนนะครับทีมงานซ่อมเรือแล้ว
2: นั่นแน่
3: ผมมามีได้ดีๆแล้ว
2: เดี๋ยวไว้ข้อมูลชัดเจนนะ
3: ครับเดี๋ยวไว้ผมไปวิวไปซื้
2: อไปซื้อไปบางวันเดี๋ยวว่าเราเข้าว่าตีลบกับไอ้นู่นก่อนเ
3: ลยลบไปแล้ว
2: ใบพัดกังหันที่มาวันนี้ต่อเช้าเนี่ยเนี่ยว่าหรือมานะ
3: ตีมาแล้ว
2: ตีมาแล้วใบพัดกังหันล้มคออันฟ้าวันเนี่ย
3: ครับ
2: ครับ
3: ซึ่งก็มาแล้วถือดื้อหน้าในทีมงานนะครับมาซึ่งก็วันนี้นี่สามข้าวว่ามีการเขาเรียกได้กรวดสุขภาพสามตำบล
2: สามตำบล
3: แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีตำบลไหนนัก
2: ตำบลบางน้ำจืด
3: ครับ
2: แต่ว่านี่ไปตัวเทวังก้อกัน
3: ครับ
2: หน้าไปตัวเทวังก้อซึ่งวังก้อไม่ได้มาแต่ว่า
3: เพื่อ
2: โจ้จ่อปลายนิ้วมือเจ็บปัดเว
3: เฮ้ยเจ็บกระสาวเศร้าเว้ย
2: ครับ
3: เห็นเจ้าหน้าที่พอเห็นเจ้าหน้าที่พางหน้าตัวนวลนะพี่โดยเฉพาะ
2: คุณเอฟ
3: คุณเอฟเพื่อนผมตัวนวลไม่แล้ววิวไปนี
2: ่
3: ชูใดไปนี
2: ่ครับ
3: จันสารวัตรกิจก็ตา
2: ชูใดนู่นนี่ยมผัดแม่ไม้อยู
3: ่โอ้ตัวนวลมด
2: แน่
3: เห็นหม้อนึงตัวนวลได้วะ
2: ครับ
3: นะครับนั่นก็คือทีมงานวันนี้ไปจ่อที่บางน้ำจืดนะครับไม่รู้พอพื้นมั้งไม่รู้ว่าท่านประธานเฮงตัวนวลเปล่าน
2: ั่นแหละ
3: ท่านท่านโคตรไวตัวนวลเปล่าไม่รู้น้องอ้ามมานี่ตัวนวลเปล่าไม่รู้พี่อาร์ตตัวนวลกันเออ
2: ตำบลนี้ต้องส่งพี่เบิร์ดไปท่าม
3: ไอ้ยะรู้ทันทีเลยนะจ่ายุ้งตัวนวลกันเออเห็นพยาบาลไม่ก็ได้ที่ตัวนวลอยู่ถึงนี้ท่านไปเห็นอีกคนแล้ว
2: ใครอ่ะ
3: นักประชาสัมพันธ์
2: จ้าวังตะก้อ
3: จ้าวังก้อ
2: นี่ขนช่วยกันไหม
3: ผมนึกว่าแต่เช้าก็พากับเสื้อกับผ้าได้ไปเจ็บไม่อยู่
2: เพื่อ
3: ไปปรับไส้ใช่มั้ยผมว่าทําให้เล็กลงกว่าเดิม
2: มาย้ายเพิ่ม
3: ย้ายเพิ่มเห็นเสื้อผ้าไปเม็ดนึงกันเอาขยายเพิ่มนะป้าใส่ไม่เข้าแล้วแต่ว่าแหมเอ้ย
2: สิ
3: คุณดีเว้ย
2: เขานัดผมใส่เสื้อสีม่วงวันคืนสมโพธ
3: ิ์ครับ
2: เขาส่งมาถามว่าช่วยเราตัวนี้ผมมาที่บ่อเพื่ออยู่จุดแม่ตาเว้ยบ่บาดบ่ช่วยแล้วตัวน
3: ั้นพี่เว้ยอย่าเดี๋ยวใส่ถุงส่งหน้าอย
2: ่
3: าเดี๋ยวใส่เดินหน้าวัดหัววังหน้า
2: เพื่อ
3: เขาห้าเจ้าแม่หัววังอ๋อเป็นใหญ่ได้
2: อ๋อ
3: ครับซึ่งนี่เอาเวลาพอพื้นเลยไปรู
2: ้เวลาบัดพอดี
3: บัดพอดีนะ
2: ครับ
3: ซึ่งพี่น้องครับแจ้งพี่น้องชาวเรือถูกขายครับผมจะสลับผูดให้ถูกขายนะครับวันนี้อาจจะผูดขายนี้ต่อเช้าอาจจะผูดอีกขายนึงซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงไม่สามารถผูดได้ถูกขายนะคุณโบวี้นะเพราะว่าถ้าเราผูดถูกขายเรียบร้อย
2: ทำเพื่อจะได้ว่าเผื่อน
3: กับผู้ถูกขายซึ่งเวลามันต้องยกเวลาคุณเรื่องเผื่อนกันหนูว่าชอบนี่งานนัด
2: มากินข้าวได้ไ
3: หมวันนี้นี่เวลาน่าจะมดแต่ติดพิทักษ์ไปทำมือดีนะแต่แกอยากข้อแล้วอยากข้อแล้ว
2: ครับข้อมาจากน้อยเพลงสุดท้าย
3: เพลงสุดท้ายนี่ข้อมาจากคุณจำรัดถับแก้วจากนู่จะบางน้ำจืดแล้วแหละอยู่ติดบางน้ำจืดแต่ว่าอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้านามซับนี่จัดรายการเพลงทางเฟซบุ๊กทุกคืนเลย
2: ครับ
3: น่ารักแกครับแล้วก็มีหนังย่อยด้วยกันหลายอย่างข้อเพลงมาเจอเพลงไรก็
2: คนจนใช้เธอมืด
3: หนานมั่น
2: น่า
3: แม่เฮ้ย
2: เอาวันนี
3: ้โอ้ย
2: ทายบ่าวแชมป์แหลมไส้กันซื้อกับไส้กรอมาให้แต่เดียว
3: ขอบคุณบ่าวแชมป์เลยแล
2: ้
3: วก็หมอเพลงนี้ให้ลุงลงแหลมไส้กัน
2: คร
3: ับฟังเพลงนี้แล้วพบกันไหมต่อเช้า
2: สำหรับ
3: พบแปรอย่างยู่ไม่ไปไหนก่อนสำหรับวันนี้วันดีครับ
2: วันดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัดกระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยนายอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮารานในขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วม วมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
8: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
13: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
14: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
12: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
14: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คบจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเจอกันที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้2ความถี่กับบรรยากาศยามเย็นนะครับนำเพลงเพราะมาฝากกันแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถนะครับทางด้านของการพากเรือเพียงน้องอายุ 8-15 ปีมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับสามารถที่จะอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือเนี่ยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมนี้เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันนะครับชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ต้องเน้นย้ำนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้งให้แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดและศูนย์ถ่ายเอกสารนะครับติดต่อสอบถามโทร077-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ก้าวสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยรูปแบบของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายมากกว่าที่คิดเลยทีเดียวนะครับมีเหตุหลักๆนะครับมีความเสี่ยงหลักๆที่คนที่สูบบุหรี่จะเกิดโรคนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับการสูบบุหรี่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจลดลงนะครับอย่างที่สามก็คือทำให้มีความดันสูงนะครับอย่างที่4ส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือดไขมันชนิดไม่ดีนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันดีลดลงนะครับอย่างที่5ก็คือบุหรี่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่6บุหรี่ทำให้มีแผลหายช้านะครับอย่างที่7ก็คือกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งโตขึ้นแบบรวดเร็วนะครับอย่างที่7อย่างที่8นะครับบุหรี่มีผลเสียต่อเด็กในครรภ์นะครับมีอันตรายต่อทารกแรกเกิดและอย่างที่10นะครับบุหรี่เป็นสารที่มีอำนาจเสพติดรุนแรงนั่นเองนะครับฉะนั้นทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายทั้งสิ้นนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกนะครับด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตรปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ว่าทั้งเจ็บและเสียใจจะเจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

กลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงกิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนี้เน้นย้ำสำหรับน้องๆที่มีอายุ 8-15 ปีมีความสนใจจะประกวดนักพากเรือรุ่นใหม่ขวัญใจหัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับซึ่งสถานีวิทยุอสมทชุมพรจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับฉะนั้นน้องๆที่มีอายุ 8-15 ปีสนใจอยากจะร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับก็อัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือความยาวไม่เกิน1นาทีส่งมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุอสมทชุมพรได้เลยนะครับวันที่23นี้เราชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีนะครับผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็คือขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้คำให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทร077-541-068ขอบคุณธกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามโทร077-541-371และสำนักงานธกส.ชุมพร077-501-051นะครับขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจโทร077-541-139ร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสเด็ดจัดจ้านโทร064-929-4232นะครับขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจขอบคุณครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจองโต๊ะที่0909

0-3895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีโทร0836926540นะครับขอบคุณห้องอาหารคุณสารายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสารายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทร0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสารายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.tbath.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองปี4ที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรเราจัดขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงท้ายชั่วโมงกับจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ20

0: 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: ขอโทษครับ
12: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
13: ขอบคุณค่ะ
12: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
14: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
15: แปดนาฬิกาสี่นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเย็นนี้พบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
15: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ6 ตุลาวันนี้ฝนผ่านไปแล้วนะฮะ ยังไม่ทราบว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อคืน1 รอบแล้วก็
16: เมื่อตอนบ่าย
15: ช่วงประมาณของผมประมาณเที่ยงๆนะเที่ยงๆ
16: ประมาณนั้นนะ
15: ประมาณนั้นอีกรอบหนึ่งก็คงจะมีผลกระทบหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
16: พี่ประสานไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมยังไม่ได้มาสำรวจถนนหนทาง
15: ออกไปแต่ไม่ไกลนักนะครับก็ในรัศมีที่ยังไม่เจอน้ำท่วมอะไรมาก
16: เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลัวมันน่ากลัวจริงๆอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลดิฉันเข้ามาจากในเมืองตอน11 โมงเข้ามาจากสาทรมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งค่ะมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งฝนยังไม่ทันตกมาตกหนักบนถนนรามอินทราหนักแบบก็น่ากลัวปรากฏหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ก็น้ำท่วมเสียไป1 ช่องทางการจราจรแล้วมันก็ตกเหมือนจะไม่หยุดสุดท้ายก็หยุดนะคะเมื่อกี้ก็พบว่าหยุดแล้วแล้วก็กลับเข้ามาพบว่าออกไปอีกรอบแล้วกลับเข้ามา ถนนในทางเข้าบ้านซอยอะค่ะซึ่งมันเป็นถนนไปแล้วหลัก6เลนตามซอยย่อยที่แห้งไปอะค่ะมันขึ้นมาแล้วค่ะ
15: น้ำกลับมาท่วมขังต่อ
16: ขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่มันยังไม่ได้ครึ่งนักแข้งรถเล็กผ่านไม่ได้นั่นเองแต่ต้องใช้คำว่าลุยน้ำกันอีกแล้วค่ะ
15: ก็
16: ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ยังเป็นฝันร้ายที่วันนี้ก็ว่าน้ำลงแล้วนะคะตามจันทรคติเนี่ยแต่น้ำเหนือมันคงเยอะจริงๆแล้วก็บานประตูที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นเป็น25เซนติเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
15: ขุนด่านก็เป็นเขื่อนกักน้ำแม่น้ำนครนายก
16: แม่น้ำนครนายก
15: ค่ะนครนายกครับ
16: ก็น้ำมัน 96% เขาต้องตัดสินใจในการบริหารนะคะ
15: ครับ
16: โอเคเดี๋ยวเรียนขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญก่อนนะคะกฟผ.พัฒนา eGAT EV Business Solutions ค่ะขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าพัฒนา eGAT EV Business Solutions แบบครบวงจรตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้รถ EVยกระดับการบริหารจัดการสถานีชาร์จและประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี Black End EV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าของสถานีตั้งแต่ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องชาร์จแบบ Real Time นะอันนี้คือช่วยเจ้าของสถานีเลยนะเขามีแบบฟอร์มบริหารจัดการกำหนดอัตราค่าบริการด้วยตัวเองติดตามข้อมูลการใช้งานไปจนถึงการสรุปรายงานและรายได้ผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตที่เชื่อมโยงกับ Elsa แอปพลิเคชันคู่ใจคนใช้ EV ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นครบทุกฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานีชาร์จการตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวล่วงหน้าและการชำระเงินก็สามารถชำระได้ผ่านหลากหลายช่องทางพร้อมด้วยสถานี Elsa by eGAT จุดชาร์จรถ EV ที่โดดเด่นเรื่องความเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีซึ่งอยู่ภายใต้สถานี Elsa Network นะคะ Elsa Network ร่วมกับสถานีเครือข่ายพันธมิตรที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางปัจจุบัน Black End EV ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ242รายแล้วค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายกว่า558สถานีครอบคลุม70จังหวัดทั่วประเทศตอกย้ำความพร้อมของกฟผ.ในการเป็นผู้นำด้าน EV พร้อมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะ70จังหวัดนี่ก็ครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะเรามีกี่จังหวัดฮะ76
15: เรามี76จังหวัดนะ
16: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้70จังหวัดละ
15: ครับก็เกือบครบละเหลือนิดหน่อย
16: ค
15: ่ะวันนี้ผมดูข่าวจริงๆก็ตามข่าวมา2วันละอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านของผู้ที่มีฐานะนะซึ่งก็จมน้ำหนักเลยก็คือกรีนวันเล่ทั้งสนามกอล์ฟด้วยหมู่บ้านด้วยอยู่ที่บางฉลง
16: อำเภอบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
15: สมุทรปราการแล้วก็หัวเรี่ยวหัวแรงที่พยายามจะหาทางกู้สถานการณ์ก็คือดร.แดนแคนดู
16: อาจารย์สมศักดิ
15: ์อาจารย์อะไรอ่ะ
16: เกียรติศักด
15: ิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ใช่ไหม
16: ใช่ค่ะบ้านท่านอยู่ที่นั่นเหรอคะ
15: อาจารย์บอกว่าบ้านอยู่ที่นั่นก็สู้มาตั้งแต่ตอนที่เริ่มท่วมแล้วขณะนี้ก็ท่วมได้11-12วันแล้วเอาน้ำยังสูบน้ำออกไม่ได้
16: ค่ะเพราะว่าหัวว่าจมมิดนะคะ
15: จมมิดเลยเขาบอกเป็นเมตรเลย
16: พาดหัวบอกว่าจมมิด11วันวิกฤตสูบไม่ลงกรีนวัลเล่ย์ จมน้ำท่วมขังคันกั้นพังสูบไม่ออก
15: ตัวเลขเกศักดิ์บอกว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่มา10กว่าปี
16: ค่ะ
15: คือก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าพอขับรถลุยเข้าไปได้อันนี้รถลุยเข้าไปไม่ได้เลย
16: ไม่ได้อ่ะค่ะนี่มีภาพรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเหลือที่จับให้ดูเท่านั้นเองค่ะ
15: ครับ
16: สูงทะลักเข้าบ้านเกือบ2เมตรค่ะพี่ไพศาล
15: ครับ
16: แล้วความที่เป็นบ้านคนรวยอะมั้งคะคนก็เลยคิดว่าคิวทีหลังดีกว่าโอ้
15: คือทางนายกนายกอบจคุณอะไรอะที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาด้วยอะมือขวาของคุณวัฒนาสวะเหมก็ละสุนทรใช่ไหมเป็นนายกอบจสมุทรปราการอ
16: ยู่บ้านนี้เหมือนกันเหรอคะ
15: ไม่อยู่ในบ้านนี้แต่ว่าก็โอ้โหคือคนมีชื่อเสียงคนมีคือก็มาคุมดูแลเลยระดมเครื่องไม้เครื่องมือมาเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยแสดงมันหนักมากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการดูแลหรืออะไรนะผมดูโอ้โหรถสูบนองสูบน้ำระดมกันมาเต็มที่เลยแต่โดยสภาพที่ตั้งเนี่ยมันสูบไม่ออกน้ำในคลองมันยังสูงอยู่แล้วก็สูบไปคันสู้ไม่ได้มันก็คันก็พังน้ำก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยันกันอยู่อย่างนี้ไม่จบนะแล้วฝนก็ยังไม่หมดยังไม่รู้จะเจออีกกี่วันอันนี้ยกตัวอย่างนะเจอน้ำท่วมรอบนี้นี่มีหลายเรื่องราวจริง
16: ๆมีกรีนวัลเล่มีรอยัลราชกระบังมี
15: ผมว่าสนามกอล์ฟแถวบางนาตราดน่าจะโดนหมดเลย
16: มีบินมิวเอาที่ดิฉันเห็นกับตา
15: ธนาซิตี้ก็โดนใช่ไหมแต่เป็นธนาซิตี้เขากันไว้ได้ส่วนหนึ่งจมส่วนหนึ่ง
16: เท่าที่เพื่อนเดนเขาสงสัยว่าที่คุณวัฒน์พูดว่าของคุณวัฒน์ท่วมและของนายกไม่ท่วมเขาก็เลยเข้าไปดูด้วยตัวเองเพราะที่นั่นเนี่ยมีสถานีโทรทัศน์ดังอยู่ที่นั่นนะฮะท็อปนิวส์เขาอยู่ที่นั่นนะอยู่ในนั้นเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยกันว่ามันเป็นยังไงมันสามารถทำให้ฟากหนึ่งท่วมฟากหนึ่งแห้งได้เหรอมันเหมือนในหมู่บ้านทั่วไปอะพี่เวสารในหมู่บ้านมันไม่ใช่ท่วมหมดทั้งหมู่บ้านนะมันจะมีบางส่วนที่สูงบางส่วนที่ต่ำถูกไหมฮะมันเป็นแบบนั้นค่ะของนายกนี่เหมือนกับว่าจะอยู่ต้นหมู่บ้านที่มันเป็นเดินมันเป็นที่สูงในหมู่บ้านมันไม่ใช่ว่าสูบจนแห้งอะไรอย่างนั้นที่ผู้สื่อข่าวกิติมศักดิ์รายงานมาเพราะอยากเห็นกับตาเขาเลยไป
15: แล้วสนามกอล์ฟเขาโอเคไหมสนามกอล์ฟ
16: เขาเข้าไปดูไม่ถึงสนามกอล์ฟเข้าไปดูไม่ถึงสนามเขาไปดูแค่บ้านนายกกับบ้านคุณวัฒน์เนี่ยว่ามันเปียกกับมันแห้งต่างกันเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะว่าของนายกเขาอยู่สูงมันไม่ได้เกี่ยวว่าสูบออกอะไรอะฮะเหมือนกับหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันเหมือนไข่ดาวรอบไข่ขาวเนี่ยบางหลังเขาก็น้ำครึ่งหน้าแข้งแต่ไม่เข้าบ้านเท่านั้นเองแต่คนที่อยู่ตรงไข่แดงตรงกลางไม่ท่วมวงในเนี่ยไม่มีเลย
15: ครับ
16: ค่ะมันเป็นแบบ
15: แต่ว่าก็เท่ากับโซนในบางนาตราดหลายพื้นที่นะจมน้ำนะเป็นพื้นที่ที่จมน้ำหลายพื้นที่ทีเดียวนะ
16: ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะพี่ไพศาลคือหลายหมู่บ้านที่จมงวดนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าเขาไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนก็แสดงว่าสภาพของที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขากลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วค่ะ
15: คือไปต้องไปเช็คประวัติของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูคือหมู่บ้านเหล่านี้ก็เกิดมาประมาณสักปี2520กว่าช่วงสมัยพลเอกเปรมต่อมาถึงพลเอกชาติชายประมาณนี้นะหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยส่วนใหญ่จะประมาณนี้ช่วงที่ทำกันมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจ๊งทุกเจ้านะ
16: ฮะเดี๋ยวนะคะ
15: ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนมือมาหมดคนที่เป็นเจ้าของปัจจุบัน
16: เจอเรื่องฟองสบู่แตกกันหมด
15: คนที่โดนมาปัจจุบันเนี้ยก็จะยกเว้นคุณคีรีกาญจนภาธนาซิตี้เนี่ยเขารอดแต่ว่าเขาก็สู้เต็มที่นะกว่าเขาจะเอาของเขาคืนมาได
16: ้
15: นะของพี่ชายเขาของอะไรเนี่ยเขาต้องยอมเสียบางส่วนไปเลยแล้วก็เก็บเมืองทองธานีไว้พี่ชายคุณกิรีจนถึงคุณกิรีเนี่ยเห็นว่า กว่าเขาจะเคลียร์กับแบงค์ได้แล้วเอาธนาซิตี้กลับมาได้นี่ก็เหนื่อยแต่ที่เหลือเนี่ย อย่างกรีนวัลเล่เนี่ยปัจจุบันเป็นของสมิธใช่ไหมสมิธแต่ไม่ใช่สมิธไม่ใช่ไทยสมิธของคุณธนาธรกับแม่เขานะอันนี้สมิธก็คือจุรางกูลตัวเฮียพี่ชายคนโตของจึงรุ่งเรืองกิจจุรางกูลเขาไปซื้อเขาซื้อต่อจากแบงค์นะฮะเขาเป็นเจ้าของปัจจุบันนะฮะแล้วเขามีสมิธกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่ที่คุณทักษิณเขามีบ้านมีอะไรอยู่นะอันนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าของแล้วก็คนที่ทำครั้งแรกนั้นน่าจะเป็นคุณชนัทเลืองกฤติยาเป็นนักจัดสรรรุ่นแรกๆรุ่นใหญ่ผมยังเคยสัมภาษณ์เคยคุย
16: หมู่บ้านอะไรคะของคุณชนัทธิฮะ
15: กรีนว่าชื่อกรีนวัลเล่เนี่ยของ
16: เขากรีนวัลเล่นี่แหละ
15: กรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่กรีนวัลเล่ที่อะไรเนี่ยของคุณชนัทเขาหมดเลยแล้วก็เขามีชื่อหมู่บ้านอะไรของเขาอยู่แล้วตอนหลังเข้าใจว่ามีลูกชายมาทำอะไรชื่ออะไรเรือนกิติยามาทำต่อแต่ว่าก็สเกลดาวน์ลงนะอันใหญ่ตอนนั้นที่เขาทำใหญ่มากแล้วพอปี40ปั๊บก็โดนยึดหมดเลย
16: เรียนเคยไปกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม
15: ่นะคุณชนัทก็เป็นคนไปทำคุณชนัทเรียนกิติยาก็เป็นคนไปบุกเบิก
16: ไปเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาเอ๊ะคุณแม่ของคุณยศชนันเนี่ยคุณเยาวภา
15: คุณเยาวภาสวัสดิ์เจแดงเจแดง
16: ตอนยังไม่เป็นอะไรเลย
15: เขาซื้อบ้าน
16: คุณเยาวภาบ้านหลังนั้นที่ฉันจำได้ทำรายการออกช่อง9นี่แหละไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาภูมิสวัสดิ์ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นค
15: ่
16: ะ
15: เนี่ยเป็นก็คราวนี้ต้องไปดูประวัติพื้นที่ตรงกรีนวัลเล่ที่บางนาเนี่ยที่บางฉลองเนี่ยเป็นพื้นที่ผมว่าต่ำที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่แถบเนี่ยก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นอะไรรู้ไหมฮะ
16: บ่อกุ้งเหรอฮะบ่อปลาสลิด
15: ขุดดินขายกรุงเทพ
16: นึกว่าบ่อปลาสลิด
15: ขุดดินขายกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นคือเป็นบ่อปลาสลิดจึงตามมาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นบ่อละบางบ่อบางฉลองบางพรีเนี่ยมันเป็นบ่อปลาสลิดเยอะเพราะมันขุดดินขายขุดดินมาถมกรุงเทพอันนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วขุดผมเคยไปดูนะ2518มั้งผมไปนั่งดูโอ้โห
16: มองไปหมด
15: เห็นสิบล้อคันจาก
16: บนลงไปเลย
15: ลงไปข้างล่าง
16: ลึกขนาดนั้น
15: ข้างนะผมมีสวนของพระพ่วงเนี่ยก็อยู่เนี่ยแล้วมันต้องทำแบบทำเป็นสโลปลงไปนะเพื่อไม่ให้สวนข้างๆก็พังอ่ะ
16: ค่ะ
15: ไอ้พวกเนี้ยแล้วต่อมาพอปล่อยน้ำก็เป็นบึงก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปนะแล้วเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรยุคหมู่บ้านจัดสรรบูมเนี่ยก็ไปซื้อโดยการถมแล้วนึกถึงภาพอ่ะมันซุดลงไปทุกปีมันจมแล้วในที่ท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าน้ำหนักทั้งนั้นมันถึงได้ท่วมหนัก
16: เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะจะกลับมาว่าก็มันต่ำก็จริงมันท่วมก็จริงแต่ปีที่แล้วปีก่อนปีแล้วและปีก่อนนู้นมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสินอกจากปริมาณน้ำฝนที่เยอะแล้วพื้นที่ที่เคยรับน้ำหรือต่ำกว่าเรามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันถึงไหลมาหมู่บ้านนี้หมด
15: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
13: สนับสนุนโดยซับมหาชน plus เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมและ car for cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
17: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
18: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
17: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
18: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
19: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
20: เก่งที่ขับรถดึกๆ
19: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยข Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
20: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
21: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
20: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
15: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
16: คือที่พี่ประสานพูดเนี่ยทั้งหมดมันเป็นความจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อะไรนะคะคือก็มันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่ามันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าท่วมแบบนี้มาตลอดเรียนสนใจที่ว่าแถวนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไปต่ำก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ท่วมนะพี่ไพศาลอ่ะหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันไม่เคยเกิดสภาพนี้ขึ้นไม่เคยค่ะ
15: น้ำเข้าไปตามถนนในหมู่บ้าน
16: ไม่มี
15: อ่
16: ะไม่มีน้ำขึ้นมาถึงวงเวียนแรกนี่ไม่เคยเจอจะอยู่แค่คอสะพานมันเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นไอ้ประเภทแบบชนหัวท้ายมาถึงวงเวียนกลางหมู่บ้านนี่ไม่เคยมีค่ะมีเฉพาะปี54เท่านั้นถ้าที่ฉันคิดเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่รับน้ำโดยรอบมันเปลี่ยนไปหมดค่ะมีหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่อเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้น
15: มันมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมา
16: ใช่ค่ะโครงการอภิมหาลองนึกดูว่าบางนาแถวนั้นน่ะมันกลายเป็นเมืองใหม
15: ่มันเป็นโรงงานเป็นอะไรเต็มไปหมดเลย
16: เอาแค่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆระดับอภิมหาเศรษฐีอยู่เกิดขึ้นเท่าไหร่คะพี่ไพศาลและอย่างพวกนั่นอีกอะอะไรอะพวก data center อีกอะฮะที่ถมสร้างกันเต็มไปหมดแนวบางนานั่นอะ
15: ครับ
16: ซึ่งพวกนี้ไม่มีวันที่จะยอมให้น้ำท่วมอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นเรียนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่รับน้ำที่มันถูกทำลายไปเยอะมาก
15: อันนี้มันคือ
16: ค่ะ
15: มันคือหมู่บ้านรุ่นอย่างน้อยๆก็ต้องมี20ปีนะ20ปีขึ้นอย่างที่เรียนเกิดขึ้นในยุคปลายพลเอกเปรมยุคนัชชาติอะไรประมาณนี้มาก่อนปี40อ่ะพูดง่ายๆก่อนฟองสบู่แตกอ่ะไอ้ตอนนั้นที่เรียกว่าเอาเงินจากต่างประเทศจะเอาเท่าไหร่ก็ได้หมดอ่ะพร้อมตะฝรั่งพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อเต็มที่เลยก็เอามาซื้อที่ดินมาทำโครงการอะไรกันคึกคักมากนะแต่ช่วงนั้นอ่ะมันพอถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นโซนที่มันอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นแหล่งรับน้ำไปก็เข้าใจว่าสนามกอล์ฟก็ท่วมด้วยนะผมก็เคยไปเล่นที่สนามกรีนวัลเล่ย์ที่บางฉลองมาหลายครั้งมากเหมือนกันที่ทราบเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีตังค์เนี่ยเขาก็ตั้งโรงครัวขึ้นเลยแล้วก็แพดดี้เจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านลูกจงลูกจ้างอะไรเนี้ยก็มาทานที่โรงครัวกันนี่แหละเลี้ยงฟรีทั้งหมดแล้วก็เอาแพดดี้เป็นแม่ครัวแพดดี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมพอมาช่วยกันทำอาหารสิบกว่าวันเห็นสื่อเขาไปรายงานเขาบอกทางหมู่บ้านเขาก็เอานิติบุคคลเขาก็เอาแคดดี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำงานทั้งหลายก็มาช่วยกัน ก็มากินอยู่กินอยู่ทานข้าวอะไรกันที่นี่เลยที่โรงครัวนั่นเลย
16: หมู่บ้านมหาเศรษฐีเขาก็จะดูแลกันอีกแบบหนึ่งเด็กก็เห็นเพื่อนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่กับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยในเฟซบุ๊กเขาก็มีรถยกสูงมารับคนในหมู่บ้านออกไปเขาดูแลกันอย่างนั้นนะพี่อาจารย์มีของมาแจกด้วยนะฮะมีอาหารจากบริษัทเขามาแจกคือเขาก็ไม่ร่ำร้องขอว่าไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรเขาก็ไม่พูดนะคะ
15: ไม่มีครับก
16: ็
15: ดูแลตัวเองได้
16: คือเลือดกันไปดูแลตัวเอง
15: แต่เพียงแต่ว่า
16: จะ
15: หาทางทำยังไงเอาน้ำออกไปจากหมู่บ้านนั่นแหละ
16: เขาคงจะต้องถอดบทเรียนแล้วก็คงจะต้องน่ากลัวนะเวลาที่คนรวยถอดบทเรียนเนี่ยเพราะว่าคนจนที่อยู่ข้างๆไม่รู้จะเป็นยังไง
15: คือผมว่าจากนี้ไปทุกคนก็ต้องทำคันขึ้นล้อมรอบหมดครับจริงๆพูดตรงๆนะใช่ไหมทำมีเครื่องสูบน้ำลงทุนไว้เลยแล้วก็ทำคันล้อมรอบเลยนะ
16: เพื่อนที่ฉันอยู่หมู่บ้านหรูมากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เชียงใหม่นั่นก็เหมือนกันเขาเอาอยู่สูบกันแบบที่จมแบบเป็นขาวอะค่ะไม่ท่วมแล้วอะถ้าคันไม่แตกค่ะ
15: ใช
16: ่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องลงทุนทำอะไรกันขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ค่ะน
15: ี่ค่ะก็ของอะไรที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาคนที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงปี54เขาไม่หนักเท่านี้เพราะว่าเขามีเวลาแล้วก็ทำคันเขาทำคันกั้นไว้นะแล้วก็ตั้งเครื่องสูบคือมันก็มีน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาก็สูบสู้กันไปก็ยันอยู่ไม่หนักเท่าปีนี้แต่ว่าพอปี54ผ่านไปเนี่ยไอ้พื้นที่คันเนี่ยมันไปขัดขวางในการทำมาหากินของคนเพราะเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่อะไรเงี้ยก็เลยพังคันมันพังคันเพื่อมาทำเป็นตลาดทำเป็นอะไรเงี้ยไปค้าขายเพื่อเรียกค้าขายกันนะเนี่ยเราบอกแต่เราก็เที่ยวนี้พอเอาไอ้พญาหัวพญานาคท่อซิ่งอะไรไปต้นก็ปั้นคันกันใหม่ทำคันขึ้นมาใหม่คราวนี้จากนี้ไปผมคิดว่าถอดบทเรียนมาก็คือชุมชนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเขารวมตัวกันได้ดีจริงนะก็คงต้องเอาคันอยู่ตลอดไปแล้วต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะหาทางป้องกันพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ประสบปัญหาเหมือนกับที่เจอรอบนี้เพราะพอไปมาผมว่าจากนี้ไปมันก็คงจะมีแบบค
16: ือ
15: น้ำจะยิ่งยุ่งนะเพราะมันไม่มีที่จะไป
16: ทะเลาะกันใช่ไหมจะทะเลาะกันไม่รู้ว่ารอบอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมู่บ้านกรีนวาเล่นี่นะคะพูดถึงหมู่บ้านท
15: ุกๆทุกแห่งอะ
16: ที่เขาที่จะขอเขามีศักยภาพพอที่จะป้องกันตัวเองเรียกก็จินตนาการไม่ออกว่าสูบออกไปแล้วมันจะไปลงที่ไหนไอ้อย่างถ้าหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยสูบไปลงคลองค่ะไม่ได้สูบออกหมู่บ้านคนอื่นมีคลองอยู่หน้าหมู่บ้านสูบไปก็ลงคลอง
15: ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องมีลำรางหรือมีต้องคลองแต่ไอ้ลำรางตัวนั้นมันก็จะไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไปพื้นที่อื่นต่อไปอยู่ดีเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาถูกไหมเพราะคุณสูบลงไปมาเนี่ยถ้าคนไม่มีคันเนี่ยมันไหลลงคลองก็จริงแต่จากคลองมันก็เข้าไปที่เขาอะนะยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาจะทำได้คือเขาก็ต้องสร้างคันขึ้นมามันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คันใครแข็งแรงกว่าคันใครสูงกว่า
16: โอ้แต่ไม่ทราบเลยนะคะว่าดร.แดนท่านไปอยู่ที่กรีนวาเล่แล้วเคยไปบ้านท่านที่ไหนไหมคะก็มีงานเลี้ยงก็ชอบเป็นคนชอบสะสมเพื่อนเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะมีจัดเลี้ยงที่บ้านอยู่หัวมุมถนนนางลิ้นจี่ริมคลองนราธิวาสราชนครินทร์บ้านดร.แดนอยู่ตรงไหนอยู่ในเมือง
15: ก็อาจจะอยู่ยังอยู่ด้วยซ้ำไป
16: ค่ะเป็นบ้านเก่าที่สวยเลยนะคะแล้วก็มีสนามจัดโต๊ะเลี้ยงที่นั่นเลยค่ะ
15: เพราะว่าผมเคยนัดคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองอะไรเนี่ย
16: ค
15: ่
16: ะ
15: แล้วโรตเตอร์แดนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญหลายคนน่ะคนเดือนตุลาหลายคนน่ะประมาณสัก10กว่าคนมั้งก็แถวๆนั้นน่ะตรงไอ้ S&P ซอยอะไร S&P ซอยตรงสุขุมวิทอ่ะที่จะไปทะลุพระราม4ก็ไม่ไกลจากที่คุณอ่านว่า
16: ใช่ๆอยู่หน้านะอยู่ริมถนนตรงนั้นนี่จริง
15: ก็แล้วก็ที่ผมทราบที่ผมเห็นเพราะว่าโรดแดงเขาบอกที่นัดที่นี่เพราะว่าตรงนี้ขออภัยด้วยใกล้บ้านผมนะว่างั้นนะก็เลยพอคุณอ่านพูดนี่ออกแสดงว่าแต่โรดแดงอยู่แถวๆตรงนั้น
16: ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
15: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
22: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
23: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
16: ค่ะ
15: ครับ
16: เดี๋ยวเล่นขอดูความเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ฟังบ้างนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างมาขวางทางน้ำแถวๆนี้ราชบัณฑิตบางพีไม่ท่วมนะครับแต่ปีนี้69ท่วมเอ๊ะปี54เรามีสุวรรณภูมิแล้วยังฮะมี
15: แล้วครับก็สุวรรณภูมิเขามีระบบไปเลยคลองระบายน้ำเขาทีมเขายกไอ้น้ำขึ้นข้ามถนนไปใช้นวัตกรรมมาเลยที่เขาดันน้ำแล้วข้ามน้ำข้ามถนนนี่ไปฝั่งได้
16: แล้วตอนนั้นที่การท่าบอกอย่าหาทำนะสูบน้ำเข้าสุวรรณภูมิเนี่ยบอกชาวบ้านตอนนั้นที่ชาวบ้านบ่นว่าสุวรรณภูมิขวางทางน้ำใช่ไหมคะจะสูบน้ำแล้วสูบไปสุวรรณจะเข้าสนามบิน
15: ไม่ใช่ว่าสุวรรณภูมิไปขวางทางน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยคือบึงรับน้ำ
16: ใช
15: ่นะเพราะว่าเดิม
16: เราไปถม
15: เราไปถมเราปรับมันก็เท่ากับลดพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ลงนะเพียงแต่ว่าเขาก็ออกแบบให้แต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำเมื่อตรงนี้น้ำมันก็ต้องมาเขาก็หาทางดึงน้ำออกไปจากพื้นที่ให้นะ
16: ตอนถมทรายสุวรรณภูมิรัฐมนตรีชื่อคุณนั่นหรือเปล่าคะสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคมนาคมสมัยรัฐบาลคุณทักษิณแต่ตอนนั้นได้ยินจำได้เลยทำข่าวเป็นความรู้ใหม่ที่เขาก็วิจารณ์กันถมสุวรรณภูมิเอาทรายขี้เป็ดไม่ใช่ทรายดีเลยมีความรู้เรื่องทรายขี้เป็ดขึ้นมาทรายผสมดินทรายขี้เป็ดแต่มันไม่ซึ้งก็โอเคแล้วค่ะมันก็บินมาได้ขนาดนี
15: ้เอ๊ะผมเคยคุยกับทางนายทหารนะพลเอกบัญชรชวาลสิงห์นะเอ๊ะตอนนั้นพี่บัญชรเขาไปเกี่ยวกับอะไรยังไงสักอย่างเนี่ย
16: แล้วเขาอยู่นี่ค่ะเขาตอนนั้นบริษัท TPI
15: เขารู้เรื่องการถมสนามบินด้วยนะ
16: ใช่ค่ะเขาเอารถของทหารพัฒนามาทำ
15: จำได้พี่บัญชรเขาจะบอกเลยว่าโอ้ยมันต้องถมมันต้องมีคือคนบอกว่าโอ้โหบึงขนาดนี้ไปถมได้ไงเขาบอกมันมีเทคนิคมันต้องลงอะไรก่อนแล้วเป็นชั้นๆมาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอยู่
16: ค่ะ
15: ก็เรามันแค่ถมบึงอ่ะไอ้เช็คเรียบก๊อกมันถมทะเลนะ
16: เช็คก๊อกใช่ค่ะ
15: ใช่ไหมที่ฮ่องกงอ่ะมันอันนั้นมันถมทะเลนะมันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบพื้นที่เกาะอะไรนะมันต้องถมทะเลเอาเพื่อมาทำสนามบินใหม
16: ่คุณเลิฟอีสบอกว่าคิดว่ารับไหวเลยยกเลิกแก้มลิง พื้นที่ใหม่เลยพัฒนาเปลี่ยนไปจนมาเจอสภาพอากาศเปลี่ยนไปมากก็ไม่ทันละแก้มลิงโอเคค่ะคือคุณจะยกเลิกไม่ยกเลิกคุณบอกคุณยกอันนั้นแล้วมาเพิ่มอันนี้แล้วจะทำอุโมงค์อะไรที่ขี้เกียจจำอย่างที่บอกเล่นดูผลลัพธ์ถูกไหมครับพี่ไพศาล
15: ใช
16: ่ขี้เกียจมานั่งฟังว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไร
15: คือถ้ายังท่วมอยู
16: ่อะไรคุ้มไม่
15: ท่วมอยู่ก็แสดงว่าระบบมัน
16: แสดงว่าที่คุณตัดสินทั้งหมดแล้วคุณตัดสินใจแบบนี้และคุณทำแบบนี้มันล้มเหลวดูที่ผลลัพธ์ค่ะไม่มานั่งฟังว่ามันอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นอันนั้นคุ้มอันนี้ไม่คุ้มไม่มีวันคุ้มหรอกค่ะถ้าชาวบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้กับการตัดสินใจแบบนั้นดูผลลัพธ์ค่ะก็มีเอ๊ะที่ซอยแบรี่มีหมู่บ้านจีนเทาด้วยหรอคะ
15: ซอย
16: เขาไปจับกันมาแล้วนี่เขาไปจับกันแล้วซอยแบรี่เขาจับกันมารอบแล้วยังมีอยู่หรอคุณประภาพรน่าจะหมดแล้วมั้งคะโอเคประชาชนก็ถอดบทเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองไปค่ะ
15: เดี๋ยวดูจากนี้ไปเนี่ยหลังจากรอบนี้ไปแล้วอาจจะมีความโกลาหลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าแล้วรัฐจะเข้าไปทำอะไรยังไงได้ไหมต้องไปจัดระเบียบไหมหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปตบตีกันนะนี่ก็โอ้โหเรียกว่าจังหวัดกับจังหวัดนี่ก็เหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะเที่ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วปราจีนนครนายกฉะเชิงเทรานี่ก็สามจังหวัดนะ
16: ก็แม่นมากนะทีเนี่ยบอกว่าภาค
15: ตะวันออก
16: จะเป็นมหาอุทกภัยใช่ได้นะ
15: ครับก็อันนี้มันสองแม่น้ำอ่ะแม่น้ำปราจีนเส้นหนึ่งแม่น้ำนครนายกเส้นหนึ่งแล้วสองแม่น้ำเนี่ยมันมารวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงจุดที่มารวมกันเนี่ยคืออำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเพราะที
16: ่
15: บ้านสร้างที่จมมิดจม 100% เลยก็เพราะว่าแม่น้ำสองสาย
16: มันเทลงมาม
15: ันเทลงมารวมกันตรงนี้พอดี
16: แต่พี่ประสานจำได้ไหมคะตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วม
15: ไม่ตอนนั้นของเขาตามเขาไม่ค่อยมีน้ำเขาไม่ค่อยหลากก็ท่วมไปถึง
16: เพราะว่าไม่พร่องน้ำเพราะว่าเราไม่พร่องน้ำออกตะวันออกค่ะ
15: แล้ว
16: ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ท่วมแต่ปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วมลงกรุงเทพผ่ากลางถนนวิภาวดีรังสิตลงอ่าวไทยค่ะ
15: แล้วก็เนี่ยถ้าเราไปนะประมาณสักคลอง10 20คลอง11เนี่ยก็ขึ้นไปนั่นก็แห้งละไม่มีท่วมละคลอง12 13 14 15 16อะไรไ
16: ปในปี54ใช่ไหมคะ
15: ปี54
16: ถูกต้อง
15: ผมเคยขับรถดู
16: ถูกต้องค่ะ
15: น้ำมันไม่มาทางนี้เลย
16: ก็พวกองคลักษ์ที่ได้บอกกันว่าปี54เขายังไม่หนัก
15: องคลักษ์อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหา
16: อันนั้นคือความผิดพลาดในการผันน้ำ
15: บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวอะไรของเขาเนี่ยไม่มีปัญหา
16: ใช่
15: เจ้านี้หนักเลยไอ้ถนนบานน้ำเปรี้ยวองคลักษ์นี่สงสารตอนนี้รถเล็กไปไม่ได้แล้วรถใหญ่จะรอดไหม
16: แต่ปัจจัยต่างกันด้วยอันนั้นมันคือครั้งนี้คือน้ำแท้ๆแต่ครั้งนั้นมันคือการผันน้ำ
15: ผันน้ำออก
16: แต่ครั้งนั้นเขาก็ไม่ผันน้ำเข้าภาคตอนออกเหมือนกัน
15: อืม
16: ค่ะ
15: ก็นี่ว่าได้เรื่องน้ำนะฮะมี
16: ค่ะ
15: ครับคุณอันจะว่าในเรื่องอะไร
16: ไม่ว่าอะไรครับพี่สาร
15: ผมจะต่อที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เมื่อวานเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมือง
16: ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร
15: แล้วก็พูดถึง4ลักษณะแล้วยกเรื่องอะไรนะบันเทิงที่ประไตยอะไรเนี้ยก็ปรากฏว่าล่าสุดตัวอาจารย์ปิยบุตรเขาก็มาโพสต์ใน Facebook ภาคต่อเรื่องบันเทิงที่ประไตยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะฉายภาพต่อขยายความต่อว่ามันคืออะไรยังไงก็วันนี้ก็มีรายงานว่าโพสต์ต่อใน Facebook นะโดยสรุปอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าโดยสรุปคำว่าบันเทิงที่ประไตย ตนเองประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อให้อธิบายถึงลักษณะของการเมืองยุคปัจจุบันที่กลายสภาพเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองและประเด็นปัญหาทางการเมืองถูกทำให้เป็นเรื่องบันเทิงมากขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจการเมืองหรือติดตามนักการเมืองมากขึ้นจนวันนี้ความบันเทิงได้ยึดครองการเมืองเข้าไปหมดโดยปัจจุบันเราอยู่ในยุคการเมืองล้นเกินที่มีสื่อสมัยใหม่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วง่ายทั่วถึงราคาถูกประกอบสถานการณ์การเมืองไทยมีความสนใจการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงการเลือกตั้ง2562จาก3ปัจจัยก็คือ1คนจำนวนมากเบื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากอยู่กับระบอบรัฐประหารมานาน2คนไทยไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานเมื่อได้กลับมาเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2560คนจึงสนใจการเมืองมากขึ้นและ3การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ที่มีความใหม่ในเวลานั้นได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนจำนวนมากที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนพรรคใช้การสื่อสารแบบสมัยใหม่ผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นหลักซึ่งกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างเร็วต้นทุนต่ำและสอดคล้องกับวิธีการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้การเลือกตั้ง2562สื่อมวลชนไทยนักการเมืองให้ความสนใจอย่างมากทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งมีการติดตามการทำงานของส.ส.ทั้งในและนอกสภามีการรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวต่อเนื่องติดแฮชแท็กทุกวันและเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจและผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็นำเสนอรายการการเมืองหรือข่าวสารการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยขณะที่นักการเมืองก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความบันเทิงและเพื่อให้สื่อสนใจจึงต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากความเป็นนักการเมืองแล้วต้องเป็นนักแสดงเป็นดาราให้มากขึ้นสามารถให้ความบันเทิงกับผู้คนได้ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือสัญชาตญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นต้องพูดและทำให้ปังจะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเฟ้นหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวจะลุกนั่งแต่งตัวจะพูดหรือชักสีหน้าอย่างไรก็ต้องเป็นมีมในระยะหลังมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการในสภาด้วยเจตนาลมต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมความบันเทิงเข้าไปการประชุมก็กลายเป็นเรียลลิตี้โชว
16: ์แสดง
15: ที่ประธานหรือกรรมธิการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าสาระสำคัญผลลัพธ์ผลสำเร็จของงานกลับเป็นการให้ความสำคัญกับการไล่บี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนอยากเห็นนักการเมืองเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตนเองนักการเมืองก็ต้องทำตัวสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องต้องเต้นเป็นอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะฮะซินเทียฟิลลี่ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสหยิบยืมความคิดเรื่องโพโวกรอตเอสคิวนะไม่รู้ผมอ่านภาษาฝรั่งเศสออกหรือเปล่านะหรืออำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกของไมเคิลฟาวเกามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นักการเมืองแนวป๊อปปูลิสแบบขวาในปัจจุบันว่าผู้นำแนวนี้ต้องการนำความตลกขบขันหรือความหลุดโลกมาแสดงออกอย่างจงใจจงครึ้มละเมิดและท้าทายต่อแนวทางหรือธรรมเนียมหรือรูปแบบภาษาอย่างที่ยึดถือกันมาใช้วิธีการบลัฟยั่วยุปั้นน้ำเป็นตัวปล่อยเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างทั้งหมดนี้เพื่อให้สื่อและประชาชนอยู่ในภาวะตนกตกใจมึนงงจนสุดท้ายก็ถูกบังคับ ให้หันเหออกจากประเด็นเนื้อหาสาระไปไล่ตามสิ่งที่นักการเมืองเหล่านั้นกำหนดไว้ส่วนบรรดาแฟนคลับก็เชิดชูยกย่องผู้นำการเมืองแนวนี้ว่ากล้าหาญจริงใจขบถแหวกแนวแหวกขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆเพื่อท้าทายชนชั้นนำได้อย่างถึงขึ้นท้ายที่สุดอำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนการเมืองให้กลายเป็นโรงละครของเรื่องไร้สาระไปอาจารย์ปิยบุตรยังระบุว่าบางคนเห็นแย้งว่ากับที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นการค้นหาวิธีการสื่อสารทางการเมืองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเท่านั้นซึ่งอาจจะใช่หากความบันเทิงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารทาง

0: การเมืองหรือนักแสดงของพรรคสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจตัวเองหรือติดแฮชแท็กด้วยสำบัดสำนวนเศษสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังสื่อจะได้นำไปเป็นข่าวกองเชียร์แต่ละฝ่ายก็เข้ามาโลมลันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พรรคหรือหัวหน้าพรรคต้องการสื่อสารก็หายไปสาระที่พรรคกำหนดไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีเสียงวิจารณ์ต่อพรรคประชาชนมากว่าพรรคไม่ทำงานทางความคิดไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็อาจถูกต้องบางส่วนแต่หากให้ความเป็นธรรมแก่พรรคคณะนำและทีมรณรงค์และการสื่อสารของพรรคบ้างคิดว่าพวกเขาพยายามทำอยู่เสมอแต่หลายครั้งไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงทิปไตยของนักการเมืองของพรรคกลบไปหมดยกตัวอย่างน้ำท่วมตอนนี้ตนเห็นความพยายามในการสื่อสารของพรรคหัวหน้าพรรคและแกนนำสำคัญของพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมมลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาโดยพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้รับความสนใจตลอดจนปัญหามลพิษต่างๆพยายามวิเคราะห์และเสนอต่อรัฐบาลประชาชนว่าในระยะสั้นกลางยาวต้องทำอะไรบ้างทุกคนทุ่มเทแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่าประเด็นดราม่าทางการเมืองเหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองนักแสดงของพรรคแสดงออกมาในทุกวันสร้างดราม่าโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่ใครแจกไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือในสภาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ตามที่เราหวังกันได้จริงด้วยเรื่องจำนวนนี้หรือวันหนึ่งเมื่อนักการเมืองนักแสดงได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมีคนรักก็มากมีคนชังก็มากไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นใดพูดเขียนแสดงท่าทางเดินทางไปไหนก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยตลอดนานวันเข้าผู้คนย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนี้พูดย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคเวลาผ่านไปเรื่อยๆอัตลักษณ์และตัวตนของคนก็ขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรคเป้าหมายนักการเมืองนักแสดงกลายเป็นเป้าหมายพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองตนไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองที่ลากจูงให้พรรคเดินตามตนเองนะฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนฮะ
1: อะไรเลยก็ดียกเว้นอะไรรู้ไหมฮะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณไม่ยกตัวอย่างเลยคุณไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วคนสมัยนี้ฮะเขาตามเขาตีความกันไม่เป็นเขาชอบอะไรที่ตรงๆ
0: จากแกว่าใครก็ว่ามาเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะถึงได้เล่นบทนั้นไงคุณพูดเลยรวมๆฟังอย่างเราเนี่ยเข้าใจแต่ไม่รู้คุณจะสื่อสารถึงใครถ้าสื่อสารให้ประชาชนฟังอ่ะไม่มีวันถึงค่ะคือแบบนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับ

0: ขอเรื่องน้ำท่วมต่อเนื่องนิดหนึ่งคุณชุชนะบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นระบบปิดนะส่วนคุณสุริยงบอกเมื่อปี54ฝั่งบางนาบางพลีน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ทางนนทบุรีปทุมธานีก็เลยย้ายมาซื้อบ้านทางนี้ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นแล้วก็กรีนวัลเลย์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเข้ามาก่อนมีหมู่บ้านเกิดใหม่เป็นโครงการเขาเขียนมาด้วยแต่ฉันไม่อ่านก็แล้วกันนะฮะเป็นโครงการที่ใหญ่มากก็แล้วกันข้างในอ่ะมี3โครงการย่อย
1: ล้อมปิดล้อม
0: คือไม่ได้ปิด
1: ก
0: ล
1: ิ
0: ้อ
1: ่
0: ม
1: น
0: หร
1: ว
0: อก
1: เ
0: พ
1: ล
0: ี่
1: ่
0: ใน
1: ใช
0: ฉ
1: ่
0: ั
1: ไห
0: น
1: ม
0: ไม่ได้ปิดล้อมมันเคยเป็นพื้นที่รับน้ําใช้คํานี้ก็แล้วกันเหมือนหมู่บ้านดิฉันอ่ะข้างเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ําหมดเลยมันพื้นที่รับน้ํามันหายไปค่ะพี่ในฉัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็กรุงเทพ
0: อย่างนั้น
1: กรุงเทพโซนแบบที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สมัยก่อนก็ทำการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็น้ำมาก็รับน้ำก็แบบนี้แหละใช่ไหมฮะ
0: คือมันคือเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมแบบพื้นที่ในทุนนั่นแหละเพียงแต่เขายังไม่ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาข้างหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ละก็เป็นที่ในทุนหมดนะคะมันไม่มีชาวบ้านอยู่หรอกในทุนทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขารอเวลาในการพัฒนาก็ที่กรีนวัลเลย์ก็เหมือนกันคุณที่เขียนมานี่ก็คือโครงการก็อสังหาใหญ่ท็อปทรีของประเทศอ่ะโครงการใหญ่มากไปปลูกติดกับกรีนวัลเลย์พื้นที่รับน้ำมันหายหมดค่ะที่ไพศาลเพราะนั้นก็เราก็จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อยู่นี้มันประมาณนั่นแหละกม15นะบางฉลองครับ
0: มาเมื่อกี้นี้ที่คุณปิยบุตรเรียนที่คุณปิยบุตรพูดได้จริงหมดแหละจริงหมดคุณชาดาใส่รองเท้าสีอะไรจะไปอะไรกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องสีสันไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นสาระแล้วบางทีการนำการเสนอของตัวนักการเมืองก็เหมือนกับเขาก็เสนอให้กลุ่มคนของเขาอะพี่อาจารย์กลุ่มคนของเขาชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นให้กลุ่มคนของเขาดูแล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มันก็โดยรวมประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะคุณภาพหรือว่าคาแรคเตอร์ของนักการเมืองอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดูประเทศก็ดูออกแล้วมันเป็นยังไง
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตำแหน่งหนึ่งด้วยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงครัวภูมิใจไทยโดยนายกมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวไม่ต้องขอเพิ่มอะไรเงี้ยนะจากนั้นนายอนุทินแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมาชิม1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายกว่ารสชาติได้ไหมคะนายกพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยเอ๊ะนายกบอกไม่เค็มมาชิมอะไรเขาบอกไม่เค็มมาตลอดนะ
0: ก็นี่แหละที่คุณปิยบุตรเขาวิจารณ์ก็ทำเรื่องทำนองนี้แหละค่ะเรื่องทำนองนี้แหละที่ปิยบุตรพูดก็เรื่องทำนองนี้แหละ
1: สสสเขาบอกให้ลดเค็มนะนายกนะ
0: เนี่ยแหละนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปิยบุตรพูดอ่ะคาแรคเตอร์นายกไปไหนก็ไปร้องเพลงไปเล่นไปเล่นดนตรีไปเป่าแซกไปชิมอาหารอะไรเผ็ดอะไรจืดใจเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปจุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายทินก็ยังบอกว่าแหมกลัวคนจะไม่อิ่มนะต่อมาก็ได้ดูการผัดกะเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
0: นี่แกพูดอย่างนี้2รอบแล้วนะ
1: 2รอบละซีอิ๊วดำกับใส่ให้ใส่น้ำมันหอยด้วยอันเนี้ย
0: เป็นอะไรที่ดิฉันไม่ทานเลย
1: คน
0: ซีอิ๊วดำกับน้ำมันหอยในกระเพรา
1: เถียงกันมาแล้วไอ้ประเภทที่ชอบใส่ถั่วฝักยาวใส่ก็เถียงกันมาเยอะแล้วนะ
0: ถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำให้เสียความเป็นข้าวผัดกะเพรานายกก็ยังบอกต้องเติมซีอิ๊วดำ พื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
0: มันเป็นรสนิยมจริงๆค่ะพี่ไพศาลเรียนเคยเห็นกับตาเลยนะเจ้าของโรงแรม5ดาวใหญ่มากทุกครั้งที่แกไปร้านทำผมแกต้องสั่งกะเพราอาหารตามสั่งซึ่งเป็นกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแบบนี้มาทานทุกครั้ง
1: ต้องขอให้ใส่ซีอิ๊วดำ
0: ไม่ใช่ค่ะเขาใส่กันอยู่แล้ว
1: อ๋อใส่อยู
0: ่ไก่เป็นซี่เลยค่ะไก่เป็นซี่แต่ที่ฉันเห็นนะแกนั่งทานกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแกตลอดเป็นเรื่องรสนิยมเขาชอบเขาอย่างนั้นค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รีรอเลยลงมือผัดด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาล
0: จ้ะ
1: บางช่วงมีประชาชนที่มารับอาหารจากโรงครัวของพรรคโดยมีผู้สูงอายุคนหนึ่งมาพร้อมกับหลานได้ยกมือได้ยกนิ้วโป้งให้นายกพร้อมบอกว่าเยี่ยมมากครับทำดีมากทำต่อไปทำดีกว่าไม่ทำก่อนที่นายกจะยกมือไหว้ขอบคุณ
0: วันนี้เป็นวันที่6ตุลาวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลานายกจะเดินทางไปสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นการเป็นงานเอกชนล้วนๆเลยค่ะ
1: เป็นงานของฟอบ
0: ชื่อว่าฟอบซีโออะไรนะ Global CEO
1: ใช่
0: นะคะจะมีคนไปร่วม400คนเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันว่าข่าวต่างประเทศจะเสนอบทบาทของนายกไทยยังไงแล้ววันนี้ก็ทำกับพงกับข้าวอะไรกันไปแล้วนะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีคลังซึ่งงานจะต้องหนักมากจนถึงวันจันทร์เนี่ยสตาร์ทแขกบ้านแขกเมืองมาการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยค่ะคุณเอกนิติบอกว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว 15,000 คนจาก191ประเทศการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจะชูความโดดเด่นจากความได้เปรียบของไทยในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความมั่นคงและสามารถค้าขายสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีการแบ่งขั้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องคุณเอกนิติบอกผมเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศทางด้านการท่องเที่ยวการสร้างงานการขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือผลประโยชน์ในระยะยาวจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ทยอยย้ายเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้ในการนี้โจทย์สำคัญของรัฐบาลในการรองรับทิศทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปล่อยให้กระแสการลงทุนไหลผ่านแต่คือการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดและรักษาทุนเหล่านั้นให้อยู่ในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและธุรกิจของไทยด้วยนะคะสิ่งที่ไทยเตรียมเสนอต่อประชาคมโลกนี่แหละที่ดิฉันอยากทราบจริงๆเพราะว่าดิฉันไม่เห็นข่าวเลยในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้แบ่งเป็น2มิตินะคะ1มิติด้านบทบาทในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกไทยวางตนเองเป็นผู้เชื่อมโลกเพื่อดึงทุกฝ่ายกลับมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศอันจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะดูบทบาทนี้โยงระหว่างดอลลาร์กับหยวนกับรูปีจะเอายังไงนะคะมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและการรับมือไทยจะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างพลังในการป้องกันและรับมือวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเดียนก็เลยคือบรรยากาศที่มันเงียบๆอะแต่จำได้ว่าในตอนปี2534เนี่ยมันคึกคักมากๆๆๆก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนที่ทำข่าวด้วยกันในยุคนั้นว่าเอ๊ะมันก็นานแล้วแต่เรามีความรู้สึกเนี่ยเราคิดผิดหรือคิดถูกมันจริงๆมันเป็นยังไงก็เลยนั่งทบทวนกันค่ะพี่ไพศาลก็เลยพบว่าในตอนนั้นน่ะเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกและคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ IFCT พี่ประสานจำได้ไหมคะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์เนี่ยจะเข้าออก IFCT ตลอดเพราะฉะนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนในตอนนั้นที่เป็นนายกอ่ะเหมือนเป็นคนประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ไอ้ช่วงนั้นมันรัฐประหารพอดีใช่ไหม
0: ก็คุณอนันต์เป็นนายกหลังรัฐประหารเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพเนี่ยงานเนี้ยคุณอนันต์เป็นนายกแล้วแกก็สนุกกับการทำงานมากแล้วตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนันต์จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับสำนักข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอนันต์เนี่ยเข้าออก IFCT ตลอด ไปบรรยายไปพูดสนุกสนานกับการให้สัมภาษณ์พวกฝรั่งพวกนั้นเพราะฉะนั้นข่าวในช่วงนั้นเนี่ยมันออกไปเยอะโดยที่ตัวเล่นจริงๆอ่ะคือนายกอนันต์เลยค่ะพี่ไพศาลก็เลยนึกออกว่าเอ๊ะมันยังไงอ๋อใช่ในตอนนั้นคือนายกอนันต์เป็นคนเปิดเรื่องนี้เองความสัมพันธ์แล้วก็ข่าวพวกนี้มันจะออกได้มันต้องเป็นข่าวสำนักข่าวต่างประเทศความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะบรรยากาศตอนนั้นน่ะเขาเล่นกับนักข่าวต่างประเทศเยอะมากแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องรัฐประหารด้วยรัฐประหารนายกก็ต้องมีบุคลิกแบบเปิดกับพวกต่างประเทศเพื่อให้การยอมรับเกิดขึ้นคุณอนันต์นี่งานใหญ่เนี่ยทั้ง World Bank นี่นะคะแล้วก็ไปประชุมเอเปกมั้งคะที่สิงคโปร
1: ์
0: เรียนไปทำข่าวใช่เรียนไปทำข่าวที่นั่นจำได้ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีอะไรครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เมื่อวานนี้เห็นข่าวน้องเนเน่ตั้งแต่เขาแห่กันที่สยามสแควร์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: สยามสิแล้วคนก็ต้อนรับเธอเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวคนอีกคนหนึ่งของคนไทยแล้วก็เห็นภาพทางสยามพลการนะคะตระกูลปานภาเขาก็มอบเครื่องดนตรียามาฮ่าให้น่าจะ 7-8 แสนเลยนะฮะแต่งตัวสวยมากทั้งวงก็เลยวงโอโซนเขาเนี่ยก็ไปรับมอบเครื่องดนตรีวันนี้สุดปังอีกเหมือนกันค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทของ CP เขาเนี่ยมอบรถ New MG มูลค่า1,849,900 บาทให้กับ
1: ก่อนหน้านี้มอบคอนโดหรู
2: มอบคอนโดบางคนตีราคา30กว่าล้านนี่มอบรถมอบรถคู่ใจเลยนะคะ MG ให้เนเน่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดออกมามีโฆษณาตั้ง10-11ตัวใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเนเน่ก็ไปเป็นประเดิมงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองเป็นตัวเอกในดิสนีย์นะคะเฮกอ่านว่าอะไรครับพี่เมสันเฮกเสร็จนะคะมหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงแอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จากวอลต์ดิสนีย์ค่ะเป็นคืออันนี้เรียนตามตรงว่าคือดิฉันเนี่ยสนใจเส้นทางของเธอมากค่ะพี่เมสันว่าเธอจะก้าวไปแบบไหนยังไงถือว่าประเดิมได้สวยเลยค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลวันนี้ก็แถลงว่าในงานต้อนรับแขกคนสำคัญเห็นว่าประมาณ200กว่าคนหรือไง
2: วันที่14นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
1: ที่ทำเนียบรัฐบาล
2: ค่ะ
1: ก็คงจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือว่าผู้ว่าการของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะก็จะมาในงานเลี้ยงรับรองแล้วก็รัฐบาลจะมีการแสดงของทางเนเน่เป็นโชว์ที่จะให้กับบรรดาแขกของรัฐบาลได้ชื่นชมกันในแถลงนะว่าจะมีการแสดงของเนเน่ด้วยครับ
2: ต้องมีล่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณบิวภูริพลบุญสอนที่
1: ได้เป็น MVP
2: ของเอเชียนเกมแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ก็ดูในเพจของคุณวิจารณ์บอลจริงจังใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็เขียนถึงแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่สื่อเนี่ยสื่อในต่างชาติพูดถึงมากก็ได้ไปคุยกับพวกนักข่าวที่ดูข่าวต่างประเทศถามว่าเขาพูดถึงมากมายแบบไหนยังไงบ้างเขาใช้คำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพูดถึงกันเยอะมากพี่ไพศาลค่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเรียนไม่ทราบกันแล้วกันบางท่านอาจจะทราบเขามองคุณภูริพลบิวภูริพลเนี่ยอันโนนค่ะมาครั้งนี้เนี่ยได้9จุดอะไรวินาทีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในสายตาของพวกฝรั่งพวกนั้นเลยค่ะ
1: ต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นี่มันเป็นเรื่องที่มันหาได้ยากยิ่งอยู่แล้วระดับโลกจริงๆถึงต้องต่ำ
2: คือเขาก็มีเด็กในยุโรปเด็กอายุ16-17เนี่ยมีที่ 9.8 เนี่ยมีแต่เอเชียเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนและที่เขาพูดกันต่อก็คือว่าเด็กก็ถามแล้วเขาพูดอะไรกันต่อบ้างเขาพูดต่ออย่างนี้เขาบอกว่ามาทำไมเอเชียนเกมพวกฝรั่งไม่รู้จักเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดบิวมาทำไมบิวไม่ไปแข่งตอนนี้มันกำลังมีการแข่งอะไรระดับโลกก็ไม่รู้นะถ้าบิวไม่มาเนี่ยรู้เปล่าอยู่จะได้เป็น10ล้านจากการไปแข่งพวกนั้นพอที่ฉันได้ยินแบบนี้นะคะพี่ไพศาลยิ่งมีความรู้สึกว่าบิวคิดถูกค่ะที่มาเพราะถ้าบิวไปแข่งที่นู่นอาจจะได้เป็น10ล้านเลยก็แล้วแต่มาที่นี่เนี่ยทำให้ฝรั่งพวกนี้รู้จักบิว
1: ใช
2: ่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักหันมามองและที่ฉันก็คิดว่าก็ได้จากเวทีนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านเหมือนกัน
1: แล้วค่อยไปอีกแล้วค่อยไปเวทีอย่างที่ว่านั้นอีกที
2: แล้วฝรั่งพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามาเล่นที่เนี่ยมาแข่งที่เนี่ยก็ได้เป็นสิบล้านเหมือนกัน
1: สมัครเล่นก็จริงแต่ว่ามันมีการอัดฉีดกันอยู่
2: ใช่ค่ะคือพวกนั้นเขาก็มองเฉพาะเวทีที่มันเป็นการแข่งระดับ world class ที่มีเรคคอร์ดเลยใช่ไหมฮะผมไม่นับเอเชียนเกมนี้ไม่นับเกมอะไรก็ไม่รู้มาทำไมไม่ไปแข่งนู่นได้เป็นสิบล้านค
1: ่
2: ะ
1: ของเราก็นักกีฬาพอประสบความสำเร็จอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเงินอัดฉีดนะเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเหนียมอาย
2: ไม่ได้เป็นรางวัลไม่ได้เป็นเรื่องรางว
1: ั
2: ล
1: หรืออะไรเงี้ยนะอย่างน้องโฟกัสที่เขาชกมวยสากลหญิงเนี่ยเขาก็ไปดูนะเธอก็ชกมวยสากลเพื่อที่จะเลี้ยงแม่กับยายเลยนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็โดยประวัติเขาก็บอกเลยคือรู้ว่าตัวเองฝึกฝนแล้วมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มีความสามารถเรื่องนี้ก็เดินสู่สายอาชีพนี้เลยโดยสายชกมวยสากลนี่เลยผมก็ได้ดูเขานะผมดูการเต้นฟุตเวิร์คเขาเนี่ยโอ้โหต้องฝึกต้องเรียนต้องอะไรมาพอสมควรนะจังหวะฟุตเวิร์กจังหวะออกหมัดอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบมวยแบบไม่ใช่มวยแบบปั้นมาแบบธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่นะโอ้นี่แบบเบสิกครบเครื่องเลยก็อันเนี้ยก็เขาก็มองหวังอนาคตของเขาแล้วก็เป็นฐานเรื่องรายได้ก็ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นเอกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมันมีเรื่องที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากนะทั้งนี้เพราะว่ามันมีนักกีฬาหลายคนเนี่ยไปแสดงอาการลิงโลดแบบออกนอกหน้านอกตามากเกินไปเมื่อได้เหรียญทองไปให้สัมภาษณ์ไปพูดเลยคือว่ามันมีกติกากันอยู่ว่านักกีฬาเนี่ยถ้ามาแข่งขันในกีฬาสำคัญแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณจะยกเว้นการไปรับราชการทหาร
2: ค่ะอ๋อมันดีใจว่าไม่ต้องไปรับราชการทหาร
1: ถูกต้องมันก็จะมีเนี่ยทอมคิมเนี่ยชนะกอล์ฟทอมคิมเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เขามาอยู่เมืองไทยนะเขาเป็นเด็กสร้างของไอ้สิงห์เนาะเขาเสื้อเขาแต่ก่อนเขาสิงห์จนกระทั่งเขาไปดังในไอ้สหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เที่ยวนี้เขายอมตัดคิวของเขามาแล้วก็มาแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งคนเขาก็คาดเดากันว่าน่าจะต้องการชนะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่ในวัย
2: ไม่ต้องไปเป็นทหาร
1: เขาอยู่ในวัยที่จะต้องไปเกณฑ์ละอายุก็เพิ่งประมาณ20-21เหมือนกับซองฮึงมินนะครับนักฟุตบอลที่แต่ก่อนนั้นเขาอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร
2: ์
1: ดังมากเลยแล้วเขาต้องมาแข่งทีมชาติ
2: แล้วต้องชนะให้ได้
1: ผมเข้าใจว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่กวางโจว4ปีที่แล้วนะแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติเกาหลีใต้ได้แชมป์เนี่ยซอนฮึงมินจะไม่ต้องไปเกณฑ์อาหาร
2: ไปเ
1: ลยได้แล้วปรากฏได้แชมป์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องไป เขาสามารถทำงานอาชีพกันแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ไปใช้สัมภาษณ์หรือไม่แสดงการลิงโลดเนี่ยมันก็จะมีความวิจารณ์แต่เที่ยวนี้ปรากฏว่ากัปตันทีมชาติฟุตบอลเนี่ยของเกาหลีเขาชนะญี่ปุ่นไงแล้วเขาได้เหรียญทองไปแสดงอาการดีอกดีใจมากโอ้โหทัวร์ลงยับเลยเพราะว่ามันมีคนที่แบบคนที่จะต้องไปเกณฑ์ใช่ไหมฮะคนที่จะต้องไปรับไปเป็นทหารตามกติกาจำนวนไม่น้อยเขาต้องไปเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ช่องทาง
2: คุณไม่มาเล่นกีฬา
1: คือเขาก็เข้าใจอะแต่ว่าพอมันออกมานอกหน้าแล้วมันเกิดมันมีความรู้สึก
2: พอดี
1: มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันรับไม่ได้อะมันกวนกันเกินไปอะไรเงี้ย
2: อ้าวพี่เป็นไงแล้วพี่เป็นไงมีความรู้สึกไงกับคนที่เขาไปเกณฑ์ทหารแล้วพอเขาได้เป็นทหารคนไทยอ่ะแล้วเป็นลมปั๊บร้องไห้ยิ้วปีอันเนี้ยพี่เป็นไงไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่รักชาติเหรอฮะ
1: มันตั้งแต่
2: คนไปทหารแทนที่
1: ไปบนมาแล้วก็ล้วงมือซ้ายมือขวาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะอย่างเดียวอะ
2: เรารบชนะได้นี่บุญนะถ้าไปดูไอ้ตอนที่ไปเกณฑ์ทหารกัน อย่าง
1: เฮ้ยมันไม่ได้ในนั้นผมไม่คิดมากนะคือบางคนก็เพิ่งแต่งงานใช่ไหม
2: บางคนก็เป็น
1: บางคนก็พ่อแม่ก็หวังว่าเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มส่งเสียแล้วมีภรรยาบางคนลูกยังเล็กบางคนก็เริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่มันจะมีหลายปัญหาพอจะปั๊บขาดไม่ได้ทำงานไปเนี่ยมันก็กังวลใจตกใจ
2: แต่ก็มีพ่อแม่บางท่านนะที่ฉันฟังเขาให้สัมภาษณ์แล้วเกเรลูกหนูไม่เอาอะไรเลยหนูเข็นให้เป็นทหารเลย
1: ให้สมัครเลย
2: ให้ทหารตัดนิสัยให้เป็นบนทหารค
1: ่
2: ะ
1: ก็เป็นซะอย่างนั้นนะ
2: ใช่ค่ะคุณชุชนะบอกว่าถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่จะพยายามผลักดันให้น้องเป็นประชากรโลกมากกว่าเป็นของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่น่าคืออยากให้น้องมีอนาคตที่ไปไกลแล้วก็คนที่ใช่ค่ะเวลาที่มีเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือที่ให้คิดอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาถ้าเราจะไปโกอินเตอร์ได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีสัญญาด้วยนะพี่ไพศาล
1: เขารู้สึกเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเขาก็มีผู้จัดการส่วนตัว
2: ใช่
1: มีผู้จัดการที่เป็นฝรั่งผู้จัดการที่เป็นคนไทย
2: ผู้
1: จัดการที่เป็นคนไทยก็เป็นลูกสาวเจ้าของตลาดนาคาที่ภูเก็ตอ่ะที่เขาเป็นคนที
2: ่ปั้นมาแต่เด็กๆ
1: ให้เวทีให้เปิดเวทีให้แสดงให้อะไรเปิดหมวกอะไรเขานั่นแหละคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดอยู่แล้ว
2: แล้วเจ้าแล้วผู้จัดการที่เป็นฝรั่งที่เป็นไทย
1: แล้วก็เป็นฝรั่งเนี่ยคือเป็นคนที่เขาก็มีภรรยาเป็นคนไทยเสร็จแล้วเขาเห็นพรสวรรค์เขาเห็นแววเนี่ยแล้วเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาทำบริษัทพวกสตาร์ทอัพทำอะไรพวกเนี้ยนะเขาคงมีคอนเนคชั่นมีช่องทางอะไรต่าง
2: เขาก็ผลักดัน
1: เขาเป็นคนที่ทำเรื่องการยื่นสมัครอเมริกาก็ท็อปทาเลนต์ให้ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆสมัครแล้วจะได้นะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปอะไรกันอยู่กันนะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปโน้มน้าวว่าน่าสนใจยังไงเอาไอ้คล้ายๆเหมือนกับเป็นผลงานในเอามาโชว์มาให้ดูนะมีคลิปมีอะไรมาให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรไงจนกระทั่งโน้มน้าวจนกระทั่งเขารับแต่ออดิชั่นแต่สุบนสมัครมาคนเยอะมากแต่อันนี้แสดงคนนี้เขาก็คงจะมี
2: power
1: มี power มีช่องทางแล้วเขาอยู่แต่เขาก็เลยดูเรื่องธุรกิจต่างประเทศให้แล้วก็จะมีผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการเฉพาะตัวของเนเน่ที่เป็นลูกสาวเขาเปิดตัวเนี่ยสื่อก็เปิดตัวชื่อคุณอะไรยังไงแต่ตัวก็บอกว่าเป็นเจ้าของตลาดนาคาแสดงว่าเขาต้องมีสตุ้งสตางค์นะเป็นเจ้าของตลาดที่ภูเก็ตได้ก็ไม่ธรรมดา
2: เนี่ยเขาก็มีช่องทางแล้วล่ะค่ะถ้าระดับนี
1: ้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการมีอะไรต่างๆกันอยู่รัฐบาลจะเข้ามาเชิญมามีส่วนร่วมตรงไหนยังไงเขาก็ต้องมีการผ่านการเจรจามาหมดครับ
2: เขาคงเลือกแล้วล่ะว่าไปตรงไหนที่ทำให้ดูดีอะค่ะ
1: ค
2: งไม่ใช่ไปดุนไปนี่ไป
1: คือทำไมต้องเป็นสยามพารากอนก็มันก็เป็นจังหวะพอดีว่าสยามพารากอนเขาก็จะต้องลงทุนไปเห็นว่าหลายพันล้านเลยนะที่ภูเก็ตนะ
2: ที่ภูเก็ตค่ะ
1: ก็จะเป็นพารากอนที่ภูเก็ตห้างพารากอนที่เปิดก็จะเปิดเป็นสาขาใหม่ที่เห็นว่าจะทำใหญ่โตมากเลย
2: ไม่ต้องห่วงเข้าใจว่าไม่ต้องห่วงคือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ไปถึงเวทีนั้นได้และไปถึงเวทีนั้นได้แล้วได้ที่หนึ่งด้วยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งทีมงานแล้วก็ฝีมือของน้องฝีมือของน้องก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วและฝีมือขนาดนั้นการวางแผนเสื้อผ้าประชาสัมพันธ์การเลือกเพลงการอะไรต่อมีอะไรต้องเป็นทีมงาน
1: ที่
2: สุดยอดเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยถ้าทีมงานเขาปั้นจะไปถึงอเมริกาสกอตทาเลนต์ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นประชากรโลกไปแล้วล่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: แล้วเพลงที่เขาเลือกมาร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาร้องแบบมาก๊อปมาร้องอะไรมาอะไรใช่ไหม
2: มีสไตล์
1: เขามาปรับสไตล์ให้มันเป็นร็อกให้มันเป็นสไตล์แบบของเนเน่เขา อันนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีทีมงานมีอะไรต่างๆอยู่นะ
2: ทีมงานที่มีฝีมือมากๆ
1: ครับ
2: ไปเวทีระดับโลกได
1: ้ไอ้ช่วงแรกนี่เราพักกันยังไม่พักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเบรกได้เลย
1: เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะ
1: ไอ้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดิน เพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านประชาสังคมคุณสุรศักดิ์บอกว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ย 80.5% นะฮะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน69ซึ่งกระทรวงก็จะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อไปนะทั้งนี้ในการหารือที่ประชุมก็มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐอาทิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปกลุ่มสยามพิวรรธกลุ่มคิงพาวเวอร์สมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แสดงความเห็นร่วมกันก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่าปีจนถึงเดือนกันยายน69เนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมารายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดอาทิต้องใช้งบของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างคมนาคมบ้างโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้จึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
2: จะเรียกมันว่ากองทุนอะไรนะคะ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าเขาจะใช้ชื่อว่า
2: เป็นกองทุนที่เก็บเงินจากคนที่เข้ามาในประเทศไทย
1: ค่าเหยียบแผ่นดินใช่ใช่
2: ค่าเหยียบแผ่นดินเอามาเป็นกองทุนแล้วกองทุนนี้เอาไปพัฒนาอะไรต่อมีอะไรสำหรับคนที่มาเที่ยวอันนี้ทำไมไม่เก็บแล้วเอาเข้าคลังแล้วให้ไปพิจารณางบประมาณเหมือนไทย PBS นะคะก็ไทย PBS สสสกองทุนผู้สูงอายุกองทุนอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะกองทุนกีฬาที่จะไปยึดคืนทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าให้มาผ่านระบบงบประมาณนี่ก็เหมือนกันอยู่ๆจะไปเก็บเงินจากคนที่เข้าประเทศไทยก็โอเคไม่ได้ว่ากันแต่จะไปใช้อะไรควรจะเข้างบประมาณกับพี่ไพศาล
1: ครับก็ยังไม่บอกว่าเป็นกองทุนอะไรแต่บอกว่าก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวลดภาระค่ารักษาพยาบาลของรัฐแล้วก็ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2: อันนี้ไม่โอเค
1: ค
2: คำว่าทั้งหมดเนี่ยพูดรวมๆมากๆเลยค่ะคำว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1: ผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
2: อันนี้เรียนไม่โอเคค่ะพี่อาจารย์บอกว่าเอาไปซื้อประกันบอกว่าเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วกระทรวงท่องเที่ยวก็ไปของบประมาณมาก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่ะคุณก็ไปของบมาสิถ้าหากว่าพวกกองทุนอะไรต่อมีอะไรที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่เนี่ยก็จะยึดเงินคืนและไปของบประมาณปกติมาเท่นก็คิดว่ากองทุนอะไรแบบนี้ก็ควรจะเข้าไประบบเดียวกันค่ะ
1: ครับคุณสุศักดิ์บอกการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงสำหรับประกาศร่างประกาศเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียม450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ก็จะชะลอทางบกและทางน้ำไว้1ปีพวกมาเลพวกอะไรยังไม่เสียละสปป.ลาวอะไรยังไม่เสียโดยรายได้จะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยขอใช้ชื่อกองทุนเนี้ยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะฮะให้แก่ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมนะคือคนที่จ่ายค่าธรรมเนียม450บาทเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย450บาทเนี่ยจะไปเป็นเงินที่ไปซื้อประกันให้กับเขา
2: พี่สายคะมันมีประกันที่ไหนเวลาเราไปต่างประเทศจ่าย450บาทแล้วโอเคมันมีค่ะ200แล้วมันคุ้มขนาดที่ว่า400ได้ทั้งค่าธรรมเนียมได้ทั้งไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนแสดงว่าต้องเหลือเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
2: เก็บดีดิฉันไม่มีปัญหาแต่ดิฉันมีปัญหาเรื่องที่เอะอะไรก็ตั้งกองทุนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายกันเองค่ะ
1: ครับรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการหารือครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงนะฮะพร้อมข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้โดยกล้าพูดว่าการจัดตั้งกองทุนในวันนี้แน่นอนกองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่กองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่ที่จะใช้ชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือจะไปอยู่กระทรวงนู้นกระทรวงวัฒนธรรมละตัวเองไม่ได้ใช้เงินแน่นอนแต่เห็นว่าจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะเหลือแต่กีฬาคุณสุศักดิ์เขาบอกต่อไปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กีฬาแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะรับในส่วนการท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นในส่วนกองทุนนี้จะไปดูแลโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม
2: คุณสุภชัยว่ายังไงอ่ะบางซุปมาฮะมันนี่จะมีกองทุนอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านไม่ต้องเอาเงินเข้าคลัง
1: ก็เดี๋ยวเสนอคุณสุภชัยให้เตรียมแก้กฎหมายเลยเพราะเสร็จแล้วก็แก้ให้รวมอีกห้า
2: ไอ้นี่หนักไอ้นี่หนักกว่าไทย PBS หนักกว่าสสสอีกนะ
1: สสสกองทุน
2: สสสสี่พันไทย PBS 2,000 ไอ้นี่กองทุนเดียว 8,000 เลยแล้วก็งบก็ซ้ำซ้อนกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะการท่องเที่ยวงบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลไอ้นี่เป็นกองทุนเลยหนักกว่า
1: แหล่งท่องเที่ยวมีในส่วน ในส่วนงบท้องทงท้องถิ่นก็ยังมีต่างหาก
2: มีงบท้องถิ่นต่างหากหนักกว่าไทย PBS บวกกับสสส.อีกสองหน่วยงานนั่นนี่แค่ 6,000 นี่ 8,000 เลย
1: ครับเดี๋ยวเอาไปขอทำเป็นในศูนย์ขายสินค้าโอท็อปบ้างอะไรบ้างนะ
2: ขายปลาย่างขายปลาหมึกแห้งอะไรจริงๆอยากพาไปดูนะคะว่าศูนย์พวกนี้เดินไประยองมายองชื่อมายองอยู่ขากลับกรุงเทพสร้างใหญ่โตเลยค่ะ
1: ได้ใช้ไหม
2: ที่ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเปิดแล้วพี่ไปทำไปดู
1: มันอยู่ในจุดที่คนยังไงก็ไม่แวะอยู่แล้ว
2: ส่วนใหญ่ตอบโจทย์แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเลือก
2: ไปแวะซื้อของฝากกัน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำเลอย่างนั้นน่ะคือคนยังไงคนก็ไม่แวะอยู่แล้ว
2: แล้วก็เวลาภาคราชการทำเนี่ยมันแล้วแต่ว่าที่เป็นของใครเอาตรงนั้นนะคะ
1: ม
2: ันไม่ได้ดูว่าที่คนก็จะแวะหรือเปล่า
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เฉยๆนะเป็นอินฟูอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูเนาะพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศกันครับ

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: 19:31 นนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์โยพันธ์แล้วก็ดิเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวใครมีนะอะไรจะคุยกันก็เข้ามาในเฟซได้นะครับวันนี้ไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ทักทายเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปวันนี้อยู่กัน80ท่านแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมนะครับช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เนี่ยเกือบ300ล้านนะครับพร้อมกับมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะฮะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมนะครับปีพ.ศ.2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านนะครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันนะเหลือ18วันพร้อมกับเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ69นะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายนะครับในวงเงิน 296,898,007 บาท17สตางค์นะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือเช่นการสู้คดีนะค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยก็นี่ฮะก็ใช้เงินตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือต่อสู้คดีเนี่ย 1,649 รายนะครับก็เป็นเงินกว่า 40,736,000 บาทนะครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ597รายตรงนี้ก็ใช้ไปอีก 237,618,660 บาทนะครับช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก13รายเป็นวงเงิน 1,485,702 บาทแล้วก็มีการให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการนะครับเป็นเงินนะฮะทั้งสิ้น 17,530,330 บาท
3: ครับ
4: มีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการบริการนะครับให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับนี่ฮะก็เอาข่าวสารมาฝากกันนะครับกระทรวงยุติธรรมเขามีกองทุนยุติธรรมอยู่นะคอยช่วยเหลือนะใครที่ต้องพึ่งพาก็ลองเนี่ยฮะสอบถามติดต่อดูได
3: ้
4: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ครม.ย้ำวันหยุดพิเศษนะฮะ Work from Home พื้นที่กรุงเทพขยับวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเป็นวันพุธที่14ตุลาคมเนื่องจากมีการประชุม IMF ธนาคารโลกนะฮะก็เป็นรายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าควรท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแก่ครม.เนี่ยนานกว่า1ชั่วโมงนะวันนี้โดยย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการยกรถของประชาชนที่จมน้ำท่วมฟรีด้านกระทรวงศึกษาธิการจะไปจ้างเป็นแสนไม่ต้อง
4: น
3: ะสไลด์แพงๆไม่ต้อง
4: นะ
3: ให้ฟรี
4: ฟรีนะ
3: ด้านกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาช่วยเหลือเรื่องซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำส่วนการเยียวยาประชาชนสั่งการให้ลดความยุ่งยากลดขั้นตอนการรับเงินเยียวยาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกจากนั้นในที่ประชุมครม.ได้แจ้งขยับวันประชุมครม.สัปดาห์หน้า อย่างที่บอกไปจากอังคาร13ตุลาคมเป็น14ตุลาคมเนื่องจากจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วก็มีประกาศให้ Work From Home เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟัง14ขออภัยวันที่12 14 15และ16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กทมแต่การประชุมครม.ยังมีอยู่จึงต้องขยับวันออกไปถ้ากลับว่า10 14เนี่ยขยับวันเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมถ้าอยากถ้าฟังแบบนี้ถูกไหมขยับไปเพราะว่าไม่ต้องหยุด
4: นะครับสัปดาห์หน้านะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: กรมอุตุเตือนนะครับนะว่าวันพรุ่งนี้อากาศยังแปรปรวนนะครับก็ในวันที่7เนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองด้านตะวันตกของภาคเหนือก็ทางแม่ฮ่องสอนตากลงมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ6กับ7แล้วก็จะพักไปเดี๋ยว10 11จะเริ่มมีฝนอีกรอบนึงนะกรุงเทพเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนะพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะในวันที่7เนี่ยทางเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับลงมาภาคกลางก็จะเหลือแค่กาญจนบุรีกับราชบุรีนะภาคตะวันออกนี่มีชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับแล้วก็ลงใต้ไปเลยนะครับไล่ลงไปเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ลงไปเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็จะเจอฝนนะครับวันพรุ่งนี้นะกรมอุตุเขาประกาศเตือนอันนี้เป็นประกาศฉบับที่11นะครับแล้วก็ให้คอยจับตา9ถึง13ฝนจะกลับมาตกหนักมากช่วงนี้ได้เบาใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะคุณผู้ฟังไปเรื่องนี้ฮะรอบโลกไปดูเรื่องของเครื่องบินBusiness Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 เมตรใน7นาทีก่อนวกหัวกลับโอ้โหมาขนาดนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยสารของ Business Airways เนื่องจากที่บินจากลอนดอนอังกฤษมุ่งหน้าสู่ชิคาโกของสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเครื่องบินลดระดับความสูงถึง 8,500 เมตรภายในเวลาเพียง7นาทีซึ่งเครื่องบิน Boeing 777ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนที่ฮิสโทนะฮะตอนเที่ยง15ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นได้เพียง30นาทีเครื่องก็เริ่มลดระดับขณะบินเหนือน่านฟ้าของไอซ์แลนด์นะครับก่อนหันหัวกลับแล้วบินวนไปมาบริเวณช่องแคบตรงนั้นบิสตันนะฮะ
4: ม
3: าประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นก็จึงลงจอดที่สนามบินฮิสโทในเวลา 5:00 น.อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครเนี่ยบาดเจ็บทางด้านสายการบินของ Business Airways ก็ออกมาระบุว่านักบินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดได้นำเครื่องกลับมายังฮิสโทรหลังเกิดปัญหาทางเทคนิคยืนยันว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยและทีมงานกำลังเล่นจัดแผนการเดินทางใหม่ให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนี่นะฮะ
4: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: จะว่าฝนตกวันนี้เนี่ยนะฮะสถานีไฟฟ้าหนองจอกหม้อแปลงระเบิดบึ้มขึ้นมานะครับโหสนั่นแล้วไฟลุกท่วมเลยนะฮะเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ
3: ่ครับ
4: โอ้โหตอนประมาณ 10:15 นะครับได้รับแจ้งว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะพี่บอย
3: โอ้โห
4: แถวบ้านพี่ไหมเนี่ยสุวินทวงศ์15
3: ไม่ใกล้
4: เขตหนองจอกนะครับก็แสดงว่าคงจะเฉพาะแค่ในเขตนั้นเนาะที่ได้รับผลกระทบมีแสงไฟเปลวเพลิงนะครับมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นมานะมองจากระยะไกลเนี่ยเห็นเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับดับไว้ได้หูตัวหม้อแปลงนี่ใหญ่ประมาณแบบตึกทาวน์เฮาส์ตึกหนึ่งเลยนะ
3: ครับ
4: เฉพาะตัวหม้อแปลงอ่ะคนตัวนี้เองอ่ะโอ้โหนะฮะใหญ่มากนะครับตรงโรงไฟฟ้านะก็เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุอยู่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกำลังตรวจสอบว่าเอ๊เกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกนะย
3: ัง
4: บึ้มขึ้นมาได้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับน่าจะช็อตพี่ครับผม
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายพี่อเนกบอกใช่ครับน้ำล้อมรอบล้อมรอบออกไปดำรงชีวิตไม่ได้ถึงแม้น้ำไม่เข้าบ้านก็ควรได้เงินเยียวยา
13: ใช่
4: เออพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับโอ้คุณอุดรหรือเปล่าเป็นทักทายเป็นภาษาลาวมาเลยนะสบายดีพี่นาริศก็สบายดีเหมือนกันเนาะนะครับพี่ชิสนุพงษ์นอนก่อนเนาะเดี๋ยวต้องตื่นตีสองตีสามไปทำงานแล้วโอ้โหนะครับสู้ๆนะพี่นะนะครับพี่ศาสิมามีเบอร์แปลกโทรมาช่วงนี้ไม่รับสายเลยนะครับคุณเนเน่โอ้ชื่อกันนี้กำลังดัง
13: เน
4: เน่ นายแน่มากพี่เนเน่บอกเสียชื่อเนสเซอรี่หมดเลยนะครับพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่กระต่ายสวัสดีนะครับพี่มารีสวัสดีจ้าสองดีเจสายหล่อสายฮา
13: สวัสดีครับ
4: อยากให้มาคู่กันทุกวัน
13: เมื่อวานยืนเมาแอบเมาด้งหน้ามาอยู่ว่า
4: โอ้ตายแล้ว
13: เดี๋ยวต้องจัดระเบียบด้งใหม
4: ่ตายแล้ว
13: ก
4: ลัว
13: บ่น
4: โอ้ตายแล้ว
13: เออคุณฟ้าบอกให้เรามาสองคนแต่ก็ต้องจัดระเบียบพี่กลัว
4: ต้องจัดพี่กลัวจัดการเลยนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันจากพิษณุโลกชัดมาก
13: ขอบค
4: ุ
13: ณครับขอบคุณครับ
4: นะครับพี่ไอออสพี่วันนี้พี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่สงวนศรีด้วยคุณรพัฒน์สพงษ์ด้วยนะครับพี่โอสวัสดีนะครับตกหล่นใครไปต้องขออภัยนะเพราะว่าย้อนขึ้นมาอ่านให้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะมาลุยกันต่ออันดับ5ครับผมยิงแล้วนะ
13: โอเค
4: ลุยเลย
13: มานี่เลยฮะ
4: ที่พัทยาครับ
13: ครับเชิญฮะ
4: ชาวบ้านที่นั่นร้องจู่ๆมีสนามมอเตอร์ไซค์เปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ
13: ยังไงฮะ
4: เทศบาลมาตรวจหน่อยสิ เออนะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเป็นสนามเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้แข่งเป็นแบบทางเรียบอย่างเงี้ยนะนะครับก็ที่อำเภอสัตหีบนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลพลูตาหลวงก็ไปตรวจสอบนะครับสนามฝึกซ้อมรถจักรยานยนต์นะที่สัตหีบนี่แหละมีชาวบ้านเขาสงสัยทั้งเสียงทั้งกลิ่น
13: ครับ
4: ได้รับการอนุญาตมาไหมการจะมาเปิดสนามมอเตอร์ไซค์อย่าลืมว่าทั้งวันนะพี่แม่นแม่นแ
13: ม่นแม่นนี่เสียอะไรหัวเราะถูกเลย

0: อันนั้นเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์น่ารำคาญไหม
1: พี่ว่าคนแถวนี้น่ารำคาญกว่า
0: เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับนะครับก็ขอดูใบอนุญาตนะครับในส่วนทั้งเป็นที่พักส่วนทั้งเป็นสนามฝึกซ้อมสนาม

0: สิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ปรากฏเอกสารอนุญาตก่อสร้างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็ระงับการก่อสร้างเอาไว้ไม่ให้ใช้ละจะไม่ให้ใช้นะก็มีสนามแข่งรถแน่นอนล่ะชาวบ้านเขารำคาญเรื่องเสียงก่อนเป็นอันดับแรก
1: ครับ
0: เสียงยังไงนะมอไซค์
1: บันดังดังดัง
0: อันนี้ท่อแตกแล้วมั้ง
1: เด็กแว้นเด็กแว้น
0: นะครับ
1: มอไซค์บ้านนอกอ่ะ
0: สุดท้ายก็ไม่ให้มีไม่ให้มีนะครับเนี่ยแหละชาวบ้านเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เออเป็นคนก็ลำบากให้เป็นหูเป็นตาเนาะคนเรา
0: จะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นคนอยู่ดีให้เป็นหูเป็นตาน
1: ะฮะเอาวันนี้โคเรียเฮอรัลนะฮะเป็นสื่อของเกาหลีใต้เขารายงานบอกว่ามีชายอายุ60ปีข่าวต่างประเทศเนาะชายในช่วงอายุ60ปีเขาเขียนข่าวชายในช่วงอายุ60ปีมีคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งแล้วการทักสื่อบ้านเราบอกว่าอายุประมาณ60ปี
0: ครับผม
1: ไปพบเงินจำนวน25ล้านวอนหรือราว626,195บาทในถุงขยะที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็ทำให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
0: ครับ
1: หลังจากไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของในช่วง6เดือน
0: เ
1: หรอฮะข้อมูลจากสถานีตำรวจเขตอินชอนเจมุนโประบุว่าลุงคนนี้เนี่ยได้รับเงิน 19.23 ล้านวอนหรือราว 480,670 บาทหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเดือนสิงหาคมคุณลุงพบเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วจากถุงขยะขนาดใหญ่ใกล้อาคารที่พักอาศัยในเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดกแปลหน่อยคึมก๊อกภาษาไทยแปลว่าอะไร
0: อะไรนะชื่อเมืองเขาน่ะ
1: คึมก๊อก
0: คึมไงคึมก็คือคึมก๊อกก๊อกก๊อก
1: ก๊อกก๊อกก
0: ๊อกยากจะ
1: เปิดประตูอย่างนี้ไหม
0: เ
1: มืองคึมก๊อกขออภัยเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดยเงินจำนวนนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้กองเสื้อผ้าใครซ่อนเมียหรือเปล่าซ่อนดี 6-7 แสนเลยเหรอ
0: เออ
1: คงจะรวยมากเนาะ
0: ครับผม
1: แบ่งเป็นเงินขนาดราคา 50,000 วอนเนี่ย5ปึกปึกละ100ฉบับเออแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าสายรัดบ้านเราเรียกว่าสายรัดว่าอย่างคือเงินใหม่กิ๊บอ่ะคุณผู้ฟังแบงค์ใหม่กิ๊บต่อมามีการตรวจสอบวงจรปิดและวิเคราะห์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบถามแม่บ้านแถวๆนั้นหลายสิบหลังคาเรือนเพื่อหาเจ้าของเงินก็ไม่มีใครมาแสดงตัวประกาศหาผ่านเว็บไซต์ก็ไม่มีสื่อท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงก็ไม่มี
0: แ
1: ล้วมันยังไงกันพอไม่มีหลักฐานสุดท้ายเขาก็เลยมอบเงินให้คุณลุงคนเจอเนี่ยอย่างที่บอกไป400,000กว่าโอ้โดงบ้านเราที่อย่างนี้คงแย่งกันเลยเนาะต้องแบบตรวจสอบกันนะดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงโอ้โหฮะแต่เกาหลีนี่เขาแบบว่าไม่อยากได้เงินคืนกันเนาะ
0: เออครับ
1: ไม่น่ามาเจอแถวบ้านเรา
2: เออมหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะตำรวจไปตามจับแหมหมอนี่แสบจริงๆรู้ฟังระวังไว้นะใครที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่วัดเวิร์ดนี่นะฮะไอ้หมอนี่จะอ้างตัวครับพี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่แขวงการทางแล้วแต่เขาจะไปอ้างนะจะมาลาดยางมาตอยให้เทยางมาตอยให้ถนนพื้นที่ข้างวัดพื้นที่หน้าบ้านพื้นที่ชุมชนนะขอเก็บค่ายางมาตอยก่อนมีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่อุดรธานีนะฮะอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองใหญ
1: ่
0: ถนนเลี่ยงเมืองนะโดนไป 3,300
1: โอ้โห
0: หมอนี่เข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แขวงนะครับผมจะมาได้รับมอบหมายให้มาราดยางมาตอยให้ข้างถนนข้างบ้านนี้นะครับขอเบิกนะครับยางมาตอยก่อนนะจะเอาเงินไปซื้อยางมาตอยนะครับก็จ่ายไป 3,300
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าหายจ้อยเลยนะครับนอกจากนี้ยังไปก่อเหตุหลอกพระที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในตำบลจันนะที่อุดรนี่แหละว่าจะเอาปูนมาเทให้ขอเก็บเงินล่วงหน้าก่อน 1,000

0: นะครับหลวงพ่อก็ไม่ทันเล่เหลี่ยมก็ให้ไปนะให้ไปนะครับอ่ะสุดท้ายตำรวจตามจับได้นะครับนายสุรศักดิ์เกษางามนะครับคนนี้เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเคยเป็นช่างทำถนนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็เลยมีทางหนีทีไล
1: ่
0: รู้วิธีรู้วิธีการพูดวิธีการเบิกเงินนะฮะใช้วิธีการไปหลอกโดยเสนอหินในราคาถูกนะครับเก็บเงินบอกว่าจะเอาหินเอาปูนเอาอะไรมาได
1: ้ครับ
0: ก็เลยมีคนหลงเชื่
1: อ
0: นะครับ
1: เนี่ยภัยที่มา
0: ล
1: งแคปไว้พี่หน่อยพี่อยากรู้เดี๋ยวขอผ้าใช้ผ้าสติงเกอร์เขาหน่อย
0: ได้เลยได้เลยนี่ฮะ
1: เอาทั้งข่าวทั้งคิวผ้าเลยนะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งชาวบ้านทั้งพระนะครับไปแจ้งความนะไว้เพียบเลยนะพวกนี้ไปเสนอหลอกขายยางมาตอยขายปูนนะครับ
1: สุดท้ายหนี
0: ใช่
1: ไหมใ
0: ช่
1: ซ่อมแซมไงช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพ
0: ตรวจประวัติแล้วปี67เคยโดนจับไปแล้วข้อหาช่อโกงออกมาก็ยังวนเวียนหลอกคนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะบอยยังไม่กลับนะคุณผู้ฟังไม่มีเครื่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเอาวันนี้ BBC เขารายงานนะครับบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าสหรัฐดำเนินการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในเฟร์ฟอร์สในมณฑลกอสเตอร์เชอร์นะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพราะมีภัยคุกคามบางอย่างต่อฐานทัพเฟร์ฟอร์สซึ่งความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันเมื่อวันที่4ตุลาคมว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B1 ซึ่งคาดว่ามีราว12ลำออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์สเนี่ยกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐแล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขณะเดินทางไปคือคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่รัฐเนบราสกานะฮะบอกว่าสหรัฐทราบถึงภัยคุกคามที่นำไปสู่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งท่าแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นการยืนยันรายงานข่าวจากสื่อสหรัฐที่ระบุว่ามีภัยคุกคามใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในอังกฤษหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อ27กันยายนซึ่งตำรวจก็รับแจ้งเกี่ยวกับยานพาหนะต้องสงสัย3คันในพื้นที่เกิดเหตุด้วยโอ้จะไปทำอะไรเท่านั้นแสดงว่ามีรถต้องสงสัยไปเนาะนี่แล้วโฟกัสคำพูดนิดนึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าใช่ผมคิดว่าเราพูดแบบนั้นได้นะเครื่องบินไม่ได้บินออกไปเพราะเหตุบังเอิญหรอกมันมีภัยคุกคามบางอย่างเกิดขึ้นและแทนที่จะไปล่อศัตรูเราเลือกที่จัดการจับกุมและเอาชนะศัตรูดีกว่าแต่ทำไมเราต้องปล่อยให้เครื่องบินอยู่ในที่นั่นด้วยล่ะเราเลยย้ายออกมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไกลหรอกคุณโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสริมว่าสหรัฐเนี่ยรู้ตัวคนที่ก่อเหตุคุกคามแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1พาไปที่ชายแดนก่อนแล้วกันไทยกัมพูชานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เห็นเหตุการณ์ยังสงบเนี่ยนะฮะแต่ของฝ่ายเราเนี่ยก็ส่ง EOD ส่งตชด.นะครับไปคอยตรวจสอบนะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้พี่ๆทหารเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดนะครับก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังเจอนะฮะเจออาวุธสงครามเจอระเบิดนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็ทางตชด.12นะครับนะสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจานนะครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะฮะจุดจอตอส40นะครับไปเจอวัตถุอันตรายหลายรายการนะ
1: ครับ
0: ทั้งจรวดต่อสู้รถถัง RPG 2นัดจรวดสังหารบุคคลชนิดกระโดดระเบิด1ลูก
1: ครับ
0: ดินส่งกระสุน3แท่งกระสุนปืนครกขนาด81มม1นัดนะครับพวกนี้อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เกิดมันตุ้มต้ามขึ้นมา EOD ก็ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนที่ดูพี่ยังไม่หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ขนาด เราสงบกันมาพักนึงแล้วนะ
1: เขาบอกว่ามันโดนคลื่นซัดขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าฝนตกมันชะให้ฝนที่บ้านเราหนักๆช่วงนั้นน่ะที่กัมพูชาเนี่ยมันไปซัดทุ่นระเบิดออกมาแล้วมันก็ซัดกลับไปฝั่งกัมพูชาเองด้วยนะการกัมพูชาเขาออกมาเตือนเหมือนกันว่าถ้าเจอให้แจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบจะไปแกะจะไปดูจะไปทำกันเอง
0: เออขอให้กลับไปเยอะๆ
1: มันไปเจอทุ่นระเบิด
0: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่บอยบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกระสุนคล้ายอาวุธสงครามนะฮะอย่าเข้าใกล้อย่าไปเก็บอย่าไปแตะโดยเด็ดขาดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอ่ะวันนี้เหลือเวลาอีกสักนาที2นาทีนะพี่นะก็ทักทายพี่จินดาพี่อัมพรนะครับพี่ยายเกดแก้วนะครับโอ้นี่พี่นี่เขาเป็นคนลาวเขาบอกว่าสบายดีมาทำงานที่ไทย
1: โอ
0: ้พี่พิมพาพรบอกชอบเราสองคนอ่านข่าวขอบคุณนะครับพี่
1: ขอบคุณครับ
0: นะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์มาแล้วนะพี่ทองคำผมรับทุกสายครับยกเว้นตอนหลับ นะเออนะอ่ะติดตามสถานการณ์กันนะครับพรุ่งนี้มาฟังข่าวกันใหม่เนาะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะพี่บอยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionเน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้แบบสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็คิดว่าชาวคณะหลายท่านก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับมันต้องนอนฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าพลิ้วไหวแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีความสุขทางอารมณ์นะครับนะแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับนอนพักผ่อนนะใครที่ทำงานอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่นะฮะขับรถเดินทางนะฮะก็ฟังเพลงสบายๆไปนะส่วนใครที่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาเล่นกับเฮียได้เลยนะช่วงนี้ก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันแบบเขาเรียกว่าตามความสบายใจได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดพลิ้วๆไปเลยนะครับ3เพลงนะครับลูกพี่มีโกดัมนะครับว่าสัน17ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองนะครับมีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงหมดดวงหรือไทยจากน้องลีโอนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ขออนุญาตแทนน้องบอสสุดหล่อนะครับ1วันนะครับนะก็ตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ้าวรวมถึงพี่ๆนะครับตอนนี้กำลังลุยงานอยู่นะฮะก็ลุยงานเต็มที่เลยนะส่วนใครที่สะดวกก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามานั่งเล่นกันได้นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ้าวตอนนี้มีน้องนับดาวมีพี่เดือนเพ็ญนะครับมีพี่อรพินพี่ธนัญชัยนะมีคุณบูนพี่บุญเกิดนะครับพี่สัญญาพี่จิรเมธนะครับมีเจเดซี่พี่นีปราณีนะครับพี่แตงกวาพี่สวัสดิ์สง่าเมืองนะมีพี่ธนพัฒน์นะมีพี่แรมโบ้พี่วิไลพี่จินตนาพี่ปุญจวัฒน์มีพี่สายชนก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีพี่รมิดานะฮะนะมีเสียเปียกนะครับพี่ละไอนะฮะพี่หนูริงนะครับนะคุณแพทนะพี่จิรเมธนะครับนะนะครับพี่นิสาด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลำด้วยกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวมากราบสวัสดีลูกพี่เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ย้ำมาแทนน้องบอสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ก็มารับสายกันตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่สาวเนยมะปรางนะครับ
2: สวัสดีจ้าหนุ่มรอเสียงหวาน
1: โอ้ได้ยินเสียงผมไหมครับพี
2: ่แล้วก็สาวสวยหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับอุ้ยตอนนี้ทำไมบรรยากาศดีจังเลยครับ
2: จ้าขอฟังเพลงมีว้าวหน่อยเนาะ
1: โอ้ตอนนี้เปิดวิดีโออยู่ใช่ไหมครับ
2: ฟังจนถึงนู้นจนถึงลงเพชรเลยแหละ
1: ไม่คือถ้าเปิดวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนแล้วมันจะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับพี่
2: จ้า
1: ฟัง
2: จนถึงลงเพชรเพราะว่าพี่จะไปเจาะเลือดเบาหวานก็ซึมหลับซึมตื่นไง
1: โอ้คือช่วงนี้กำลังผวังอยู่กำลังสลืมสลืออยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ได้นอนเลยต้องให้พักผ่อนไปยังฟังดีเจอยู่จ้า
1: โอ้ยก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมครับ
2: ใครจะไม่ฟังเนาะเสียงหวานๆสาวเนื้อฟังฟังทุกดีเจเลย
1: โอ้น่ารักจังเลยเป็นคนน่ารักแบบนี้อยากฟังเพลงขอเพลง
2: วิ่งว้าวจ้า
1: เอามอบไปใครไหม
2: ให้แฟนเพลง FC ทุกคนเลย
1: ครับวันนี้ก็
2: ตรงเล็งใจไปหาน้ำท่วมภาคใต้ด้วยเนาะใจสู้
1: ส่งกำลังใจด้วยนะ
2: ว้าเนื้อฟังก็ตกเนี่ยยังหาว่าเพชรเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับก็เดี๋ยวคงหยุดเนาะพี่เน
2: าะให้ดีเจหนุ่มรอเสียงหวานแล้วก็สาวสวยหลังไม้ด้วยเนาะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: ป้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

คุณแม่ด้วยขอบคุณด้วยนะขอบคุณน้องสาวด้วยนะจ๊ะน่ารักมากจดหมายแน่หน้ากันแล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะแม่สวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแม่ร้องได้ด้วยช่วยผมร้องหน่อยนะครับ

0: ปรบมือขอให้รวยขอให้รวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหนี่ FC เข้ามากรีนน้องบอสเยอะเลยนะครับนี่คือจดหมายจากแนวหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าร้องดีมากนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมในงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่นะครับตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะอ้าวในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเคยสงสัยไหมฮะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะครับแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะฮะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะฮะก็เป็นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้นะครับแล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะของสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงค์นะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะฮะแล้วก็ต้องและไม่ต้องนะครับใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับ 8.990% ต่อปีนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะฮะก็อย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตนะเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสนใจนะฮะก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สองเพลงนะครับแหมสายหวานต้องมานะครับคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลนะฮะแล้วก็มีเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับสีไพรสารีวงศ์นะครับนะพี่ขวัญบอกว่าโอ้ยตัวนี้กำลังเดินอยู่นะครับโอ้ยขยันนะครับออกกำลังกายตอนค่ำๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ส่งพลังให้พี่ขวัญ นะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาจองสายกันวันนี้กดเข้ามาขอเพลงเยอะนะครับแต่แบบออกหน้าไมค์นี่น้อยมากนะตอนนี้ขออนุญาตนะครับรับสายที่จะมาออกหน้าไมค์ในช่วงของพาเรทนะตอนนี้กดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิต
0: ผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทเลยจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับเขเรือจาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกข์น้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบาย

0: การท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้คิออสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมพี่หนุ่มน้องแต้นะครับ
5: ใช่ครับ
4: อ้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแถวสุพรรณเล่าให้ฟังหน่อย
5: ฝนตกตอนบ่ายแต่พอมืดหน่อยก็หายไปแล้วคร
4: ับ ครับช่วงนี้สุพรรณนี่ฝนตกหนักไหมครับพี่
5: ตกไม่ค่อยเยอะนักเป็นบางที่ครับ
4: ครับผมแต่ที่เราอยู่ก็ยังปก

0: ติดีอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวดีจังเลยนะครับนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพักผ่อนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับพี
1: ่พักผ่อนอยู่ครับ
0: พักผ่อนอยู่นะอากาศเย็นสบายเนาะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: แม่ชิลมากเลยวันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลง
1: พื้นที่ปลอดภัยครับ
0: เอาพี่อย่าเปลี่ยนกาอากาศสิครับเปลี่ยนไม่ได้พี่ขอดอกชบาสีแดงลูกตาลมาจะมาพื้นที่ปลอดภัยโอ้ยเอานะขออนุญาตนะเป็นเพลงนี้นะ
1: อ๋อครับครับครับ
0: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนเราหน่อยนะ
1: ครับ
0: อ่าเดี๋ยวผมได้ๆเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยยราอ่าฮะ
1: และไอ้อัยยราอ่าฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยยราอ่าฮะ
1: อัยยราอ่าฮะ
0: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
1: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้น้องหนูดีแล้วก็แกงฟ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์ด้วยแล้วก็วันวิสาแล้วก็เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกเพียงทุกท่านที่ฟังคืนนี้พิเศษดีเจแล้วก็ร่างใหม่เลยครับ
0: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้แห่งพลังแล้วก็กำลังใจนะครับมีดอกไม้ให้คุณนะครับนางหงานะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลกุหลาบในใจน้องนะครับน้องหญิงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะฮะไก่พันธิพานะครับ4เพลงรอๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับเอาใหม่ครับลูกพี่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของกรมอุตุด้วยนะครับนะลูกพี่ก็มาออกประกาศตอน18นาฬิกานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับ

0: แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะ ขออภัยครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะมีฝนตกหนักประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

แม่น้องนับดาบอกว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะเลยนะครับงานจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับนะขออนุญาตน้องขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งหัวใจพระเอกนะครับสังกัดไทดอลมิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับคุณสายันนิกกี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่

0: พี่บวรพัฒน์นะครับเพลงใหม่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

แม่จวดมากเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับน้องเวียงกับน้องเน็กนะครับล่าสุดตอนนี้เข้าใหม่นะครับอยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บ่าววีนะครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโค

0: ED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โค ED
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานมาต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็วันนี้จบหล่ออีกสักเพลงหนึ่งนะวันนี้ผมเลือกงานจากพี่ศิรศักดิ์นะกับเพลงรักเธอนิรันดร์นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะหรือว่าฟังอยู่ทางออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะอันนี้เห็นทั้งหน้าได้ยินเสียงด้วยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์แชทกันพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยที่ Facebook Live Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางอสมทของเรานะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยนะคะทั้งรายการวิทยุเนี่ยก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะรายการอื่นๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยนะคะที่แอป MCOT Connect นะคะ MCOT Connect สกดแบบนี้ค่ะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนี่แหละนะคะก็แอปนี้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยในมือถือของผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้มีเอาไว้รับรองว่าเราจะไม่ขาดการติดต่อกันอย่างแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเช่นเคยเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้ตาลนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเราวันนี้เป็น3งานเพลงลูกทุ่งเพราะทุกเพลงแต่วันนี้เนี่ยก็มาแบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของอะไรดีล่ะเป็นความแบบมันก็เป็นเพลงช้าที่มีความเศร้าปนอยู่มีความน้อยใจมีความอะไรไม่รู้หลายอย่างนะคะเอาจริงๆมันหลายเรื่องเหลือเกินนะก็เป็นเรื่องราวของเพลงกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับอาทิตย์ละวันนะคะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอแค่เจอแค่อาทิตย์ละวันก็พอเนี่ยแหละแบบน้อยเนื้อต่ำใจไหมเป็นการแบบว่าตัดพ้อนิดนึงแล้วก็มาที่เขตปลอดคนลวงนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะนี่บอกว่านะคะเราจะขีดพื้นที่นะคะให้กับบ้านของเราให้กับจริงๆบ้านก็เหมือนตัวเรานี่แหละนะคะว่าเราจะไม่รับหรอกใครที่มาโกหกปิ้นป้อนกะล่อนไม่รับคนหลอกลวงนะคะแล้วก็ที่เจอไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่โหดหน่อยคุณผู้ฟังงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะใครมีปืนเถื่อนอันนี้ในชีวิตจริงไม่ต้องนะคะให้เป็นเรื่องของเพลงก็พอนะคะก็เป็น3งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำนะคะไม่เป็นไรบอกได้นะเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเอาช้าๆหน่อยดีเจแบบนี้02อ่ะเขียนค่ะ02นะคะ248 13666นี่หนูเขียนไปด้วยต้องแบบกับจังหวะไง0อ่ะทวนอีกครั้งนะคะ0 2 2 4 8 1 3 6 6นะคะนี่นะคะเพราะว่าพอดีมี SMS เข้ามาพอดีคุณผู้ฟังอย่างนี้พี่อำพลต่ายคงนะคะส่ง SMS เข้ามาบอกว่าถึงคุณน้องลูกตาลคนสวยโอ้โหมาแบบเต็มยศอ่ะอยากถามนิดนึงแบบว่าโทรติดแล้วนะคะแต่อาจจะไม่มีคนรับอ๋ออาจสายไม่ว่างหรือเปล่านะคะเคยโทรหลายครั้งช่วยตอบหน่อยได้เขาบอกว่าใช่เบอร์นี้ไหม022481366ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอยากบอกว่ารักหรอของพ่อชายอ๋อโทรมาแล้วตอนเฮียหมีรอบหนึ่งตอน3ทุ่มสายไม่ว่างเป็นไปได้ค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าเรามีสายเดียวหมายถึงว่า
ที่รับสายอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะโทรเข้ามาแล้วสายชนการสายไม่ว่างอะไรอย่างงี้คุณฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาฝากไว้นะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เยอะเลยวันนี้เช่นเคยจริงทุกวันแล้วคุณฟังนะคะเอาใจอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะรอสายอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะเรียนเชิญเลยจ้านะโทรเข้ามาวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเช่นเคยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยละกันนะคะสามงานเพลงเมื่อสักครู่มันหม่นมันสีเทาๆหน่อยมีความบลูมีความเกรย์เกรย์หมายถึงสีเทานะบลูหมายบลูนี่ไม่ใช่สีฟ้าเดี๋ยวเป็นอาการแบบว่ามันหม่นเป็นฟิลแบบหม่นนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ สักหนึ่งงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลังคาแดงค่ะแต่ขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันพี่ก๊อตจักรพันธ์

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วแล้วก็เห็นแวบๆนะคะว่ามาทาง Facebook ด้วยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหพี่อเนกทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย
2: ทั้งลูกชายคนสวยครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีสัญญาณแทรกนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัย
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเห็นแวบๆทาง Facebook Live ด้วยใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: น่ารักมากเลยพี่อเนกคือมาทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ
2: ครับมาจากช่องทางครับ
1: นี่แล้วอยู่ยาวไหมเนี่ยถึงเที่ยงคืนไหมจ๊ะ
2: ก็อยู่ลูกก็อยู่ลูกจานน้องเมย์
1: จ้ะ
2: เผยก็ไป
1: พี่เพชรหรอ
2: พี่เพชรอีก
1: โอ้โหวัยรุ่นนอนดึกนะ
2: ครับครับ
1: โอเคค่ะวันนี้บอกอยากฟังจูบไม่หวาน
2: ครับครับ
1: เลิฟ
2: จูบไม่หวานครับ
1: โอ้โหอินเลิฟนะมีความรักเหรอคะพี่เอก
2: ครับ
1: เอ๊ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ว่าชื่อว่าใครจะเต๋าบอราวที่เจโจและเขตครับ
1: ค่ะโอเคเขาฟังอยู่ไหมเน
2: า
1: ะ
2: ฟังทางได้ครับผมทำให้อยู่แล้วครับ
1: โอเคอุ้ย
2: ผมทำให้ครับทำแข่งตัวบอลลาวเขาฟังให้เขาฟังอยู่ครับเขาดูอยู่
1: อิจฉาคนมีแฟนจังเลยค่ะ
2: จ้า
1: โอเคพี่เอเดวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้ะ
2: ครับครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ดูสิเขาโทรมาขิงหรือเปล่าเนี่ยสายชีวิตใจค่ะกับเพลงนี้จูบไม่หวานสันติดวงสว่างค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะฮะหวานหวานเลยจูบไม่หวานไม่จริง กินน้ำตาลก่อนรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณนะคะสำหรับงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะก็ฝากมาหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเพลงพิเศษก็ฝากไว้นะคะหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันที่022481366นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้เห็นมีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สมชายบอกว่าน้ำลดแล้วนะคะที่บางบ่อนะคะฝนก็ตกลงมาอีกนะคะแต่คิดว่านะคะเท่าที่อ่านข่าวในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสภาพอากาศต่างๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะเริ่มลดละค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่น้ำก็จะนะคะไหลลงสู่ทะเลแล้วคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยังคงอยู่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้น้ำลดไวๆนะคะสักทั้งสภาพกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ในหลายๆพื้นที่พอฝนตกลงมานะคะมันก็มีเพื่อนๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทันคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของกระสอบทรายหรือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันในเรื่องของน้ำที่จะเข้าบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอตกมาเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะนะเขาเรียกว่าไหวตัวทันก่อนเนี่ยก็กระสอบทรายเอ่ยหรือว่าก็แล้วแต่นะวิธีการกั้นเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยหลากหลายนะคะก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าฝนมันจะแบบว่าหายไปแล้วจริงๆแล้วก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวอุ้ยอันนี้อยากมากนะเรื่องดูหนาวเนี่ยคือซื้อเสื้อมาเยอะ เสื้อกันหนาวเสื้อขนเฟอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเต็มตู้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าใช้ได้กี่วันเดี๋ยวคอยดูปีนี้นะปีก่อนๆ นี่มี2วัน3วันนี่ดีใจมากนะคะบางปีครึ่งวัน อยากแต่งตัวใช่ไหมเราแบบว่าบางคนนี่แบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราได้แต่งตัวไงเสื้อเอ่ยอะไรเอ่ยคืออยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบรองเท้าบูทอะไรก็เบอร์นั้นขอแค่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะแบบตอนออกนอกบ้านเนี่ยแขนยาวหน่อยสเวตเตอร์หน่อยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอย่างนี้แล้วได้รู้สึกสัมผัสถึงนะคะอากาศเย็นกันบ้างก็จะรู้สึกได้อยู่ครบนะ3ฤดูและอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะว่ากันไปสวัสดีพี่ทินภัทรนะคะพี่ไร่โรบัสต้าบอกว่าวิทยุฟังอยู่ทุกดีเจเลยถึงตี5เลยอสมท.โอ้โหขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุนเนตน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่เป็นไงล่ะชื่อ Facebook เขานะฮะพี่ไร่บอกพี่ไร่โรบัสต้าเนี่ยบอกติดตามฟังอยู่ที่คลื่นอสมทชุมพรแล้วก็พี่สนธยานะคะทักทายจากอุบลนะขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่แดนชัยนะคะพี่อู่ทองนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแล้วก็สวัสดีน้องบอดาวพระศุกร์นะจ๊ะพี่นุเจริญนะคะทักทายนะคะส่งสติกเกอร์รัวๆพี่สมชาวพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญรโนดนะคะน้องหนูดีบอกว่าที่อำเภออรัญญประเทศสระแก้วน้ำแห้งหมดแล้วครับนะคะโอเคเลยนะฮะพี่อภิสิทธิ์บอกอยากฟังละครชีวิตของเนสกาแฟสีนครนะทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่วัชพลนะบอกสวัสดีครับวันนี้ว่างเลยได้เข้ามาทักทายนะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความทักทายกันก็มาได้นะจ๊ะอ่ะนะ SMS ของเรานะคะเผื่อใครอยากส่งข้อความนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะเพิ่มเติมนะคะพี่บอลนะคะบอลพาสนะคะพี่สำรวย9พี่ทักแล้วก็พี่วิจิตรสวนนโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ค่ะจัดหลังมาให้อีกหนึ่งงานเพลงนี่ฝากเข้ามาจากรังสิตนี่เองนะคะพี่ฉันธนาบอกว่าอยากฟังรองเท้าหน้าห้องสายยานิรันดร นะคะจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรองเท้าหน้าห้องนะคะสายนิรันดร นะคะมากันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกจากน้องแบมพิชญานีนะคะล่าสุดก็ได้เจอกันนะคะกับกิจกรรมของเรามหานครแฟมิลี่นะเพลงนี้นอกจอนอกใจ

0: ลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อีกสักหนึ่งเพลงนะก่อนจะไปพักเบรก
5: พี่อนันต์จากโคราชบอกว่า
4: อยากบอกว่าพี่รักจริงนะคะน้อง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: อบอบแถมให้อีก2อบนะคะสำหรับฝนเดือน6นะคะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์เลยเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะจัดให้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ฝากเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกล็ดห้องเบอร์5ค่ะสายอันสัญญาณนะคะจากแม่พรนะคะจากแพร่จังหวัดแพร่นะคะ2งานเพลงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้ทั้งเก่าทั้งใหม่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจในชั่วโมงนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากสมุทรปราการนะน้องไบท์นะบอกว่าอยากฟังงานของพี่อ้อยกระท้อนกับสาวน้อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้านะรับสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: เริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:02 นกำลังจะเข้า3 นาทีละติ๊กตอกติ๊กตอกแบบอยู่ด้วยกันตลอดทุกวินาทีไงคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลายพื้นที่บอกว่าฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอีกข้อความนึงบอกว่าแถวไหนนะเชิงซาวด้วยใช่ไหมคะนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะนะคะถ้าตกมาพอแบบว่าให้เราได้แบบเอ้ยนอนหลับสบายเย็นๆก็มันก็โอเคแต่พอแบบโอ้ยตกหนักตกแรงเนี่ยเราก็แอบระแวงเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: พี่บังเลาะนะจ๊ะ
5: คร
4: ับ ผมตอนนี้พี่บังเลาะคุยสายอย่างไรเอ่ย small talk หูฟังหรือว่าเปิดลำโพง
5: ฟังอยู่ครับ
4: ล้อมีอาการแบบว่าช็อตช็อตหน่อยๆแต่พอฟังได้อยู่เนาะโอเค
5: พี่ได้ถอดออกหรือเปล่า
4: เอ้คุยปกติได้ไหมจ๊ะเอาสายออกได้ไหมจ๊ะ
5: ได้
4: โอเคดีกว่าเนาะนะคะน่าจะชัดเจน

0: เป็นกว่านะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: โอ้โหสุดยอดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่บอลโทรจากไหนเจ้าวันนี้
1: ตอนนี้โทรจากสมุทรไอ้สมุทรสาครครับ
0: สมุทรสาครนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอเคได้เลยได้เลยนะคะก็พี่บังล้อก็เป็นแฟนรายการประจำนี่ฟังทุกคืนไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ฟังทุกคืนเหมือนเดิมฟังยาวถึงกี่โมงเนี่ย
1: ยาวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตีหนึ่งก็ผมก็ออกตลาดด้วยครับ
0: ได้อยู่เลยเที่ยงคืนถือว่ายังโอเคนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้บอกอยากฟังงานของแอลกอทอลเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครบซ้อนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไม่ดีนะครบซ้อนนะใช่ไหม
1: ไม่ดีได้ยังไงไม่ดีสิ
0: ฮะทำไมอ่ะ
1: คบซ้อนอย่าคบกับคนอื่นดิ
0: ไม่ใช่ห มายถึงว่าไม่ดีหรอกไปคบแบบทีละหลายหลายคนไงคบก็คบทีละคนก็พอ
1: ไม่คบคนเดียวนี่คบซ้อนคนเดียวนี่ผมอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: คบคนเดียวที่ว่าคนรู้ใจกันที่ว่าดูแลกันได้อ่ะ
0: เอาแต่แล้วแต่จะแปลความหมายนะโอเคแต่ในเพลงเนี่ยเขาหมายถึงว่าแบบว่าแบบคบทีละคนแบบอย่าไปคบซ้อนอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ก็ใช่
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเรื่องเพลงเดี๋ยวว่ากันก็เป็นเพลงสนุกสนุกจากวงแอลกอฮอล์เนาะพี่บังล้อเนาะเพลงนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะจ๊ะที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี้
1: ตอนนี้ฝนแรงแล้วครับ
0: ฝนแรงแล้วนะโอเคได้เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครบซ้อนของแอลกอฮอล์แล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะอยากฟังด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่บังเราพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: คุกกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาราอาฮ่า
1: และยาและไอไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่าน
0: ี่โอ้โหนะอาฮ่าเมื่อกี้นะได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บังล้อมมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนี่ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคจัดไปกับงานสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นกระบวนพาเรทด้วยเพลงนี้นะคุณแม่แม่เกลบอกว่าอย่าไปครบซ้อนแต่ครบช้อนเนี่ยต้องมีซ่อมด้วยนะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงามเพลงสนุกสนุกนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋า พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็จัดให้นะเป็นเพลงแบบว่าทันยุคทันสมัยโอ้โหดูใช้คำพูดสิรู้แล้วดีเจแบบอะไรเนี่ย อายุเท่าไหร่เนี่ยนี่แหละเพลงวัยรุ่นไงนะจ๊ะนะคะที่จบไปกับงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะหน้าตาบ่ผ่านเนี่ยชื่อเพลงหน้าตาบ่ผ่านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มักเจ้าบักคักเอ้ยแปลว่าชอบเธอมากๆเลยอะอะไรเงี้ยนะคะงานจากบาสสิทธิชัยนะคะฟีเจอริ่งกับโจอี้วีรพลนะคะแล้วก็มีอานัทนะคะกับสรรกยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไมค์ครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนันท์นะคะทักทายนะคะพี่อาร์มแสนดีด้วยนะคะแม่เกลบอกว่าวันนี้อากาศเย็นน่านะคะบอกว่าลูกตารักษาสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณแม่แล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากฝนซาฝนหมดไปเนี่ยก็จะ

อากาศจะเริ่มเย็นลงนะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็นี่ไงพี่อัมพลนะคะทักทายนะจ๊ะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่เอกรินพี่สมบัตินะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่กฎชมนอันนี้นะมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งมาทักทายพี่เบรเบดด้วยนะคะแล้วก็พี่ซุ้มสอจิตดีบอกว่า เห็นนะครับตัวจริง หมายถึงว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นในไลฟ์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญยงนะคะพี่บุญยงบอกว่า อยู่ที่กันทรลักษ์ใช่ไหมคะฟัง FM 95ขอบคุณนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่อรุณไมตรีบอกว่าที่เชียงของอากาศเย็นสบายแล้วครับนี่ไงเกียมละค่ะเกียมได้ใส่เสื้อกันหนาวที่คุณได้เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณจนแมลงสาบมาแทะ เอ้ยเนี่ยปีนี้ต้องได้ใช้ต่ำๆ3วันอ่ะฮะนี่นี่น่าต้องได้อ่ะต้องได้ใส่ละค่ะพี่สุนันท์บอกร่มเกล้าฝนตกหนักอีกแล้วเหรอคะอ้าวตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะรายงานสภาพอากาศกันไปด้วยนะคะแบบเรียลไทม์นะเพราะว่ามีพี่ๆนี่แหละนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เพลงเยอะมากแล้วก็คาดว่าวันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยออกตัวก่อนเลยเนี่ยสินะดีเจนะคะเปิดไม่หมดแน่ๆแต่ว่าเอ้าเพิ่มเลยแล้วกันตอนนี้พี่เกหนูไม่แน่ใจเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนอย่างนี้ว่าจากพี่ไม่เกษตรอย่างนี้หรอนะหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะจากพิษณุโลกนะคะฝากงานเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรเข้ามาเขาชื่นเราช้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะเป็นเพลงที่เข้ามาแนะนำคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นะคะแนะนำเพลงนี้คุณผู้ฟังสิให้จ้างหมอล่ำบอสำเนียงพอได้บอจ้ะสิให้จ้างหมอล่ำบออันนี้อ่านแบบว่าคำอ่านนะคะแต่ว่าถ้ามีแบบมีอะไรหน่อยสิให้จ้างหมอล่ำบอนี่เป็นไงงานจากแพนพระสุธิดานะคะจากสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชดาพรและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนสิ

0: คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสีจางหมอลำบอไม่ได้เพลงเขาแบบนะอารมณ์มานี้เลยต้องบอกมันต้องเป็นแบบว่าอารมณ์ตัดพ้อเสียใจซึ้งเอาใหม่งานจากน้องแพนพสุทธิดานะคะสีจางหมอลำบอนี่อันนี้ได้เอออันนี้ได้อันนี้ได้เออคุณผู้ชมในไลฟ์ว่างงนะดีเจเป็นอะไรเออดูเหมือนแบบเออเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวมาเศร้าเดี๋ยวมาดราม่าเอายังไงก่อนตอนเนี้ย เออเอนเตอร์เทนนะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยกับสีให้จ้างหมอลำบอนะคะงานจากแพนพัสสุธิดานะคะกับจ่อคิวฮิตของเรานะคะตอนนี้ก็นะปล่อยออกมาแล้วคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้เป็นแฟนเพลงนะคะของศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงนะคะจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะจ๊ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้นะฮะจัดให้กับฮิตที่4ค่ะงานจากพี่เสถียรทำมือกับคนใช่ที่ใกล้กันนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับใครที่กำลังหาคนที่ใช่บางทีคนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ไอ้นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะภูไทยเรคคอร์ดเข้ามาในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยแหละนะคะอยู่ในฮิตที่17กับอกหักทรงทางจาก2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่า

0: ตั้งไว้หมายฮักนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริงกับบิวจิตชริยานะคะเพลงนี้ฟ้าเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่แสงตากนะจ๊ะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากๆงานจากพี่ไก่พนิภากับอย่าเมื่อฝนโปรยปรายส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: นการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะบุญผลาจากไม้พิลมพรนะคะตามมาด้วยให้บุญนำพาจากไม้ไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยบุญผลาบ่อฮอดขอมาเมื่อวานนี้จากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วคิดถึงกันบ้างไหมเนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดี LTM FM 95ทุกคนเลยชาวลูกทุ่งมหานครคนนอนดึกนะคะรวมถึงเด็กๆ 9/5 มหานครคอนแวนต์นะคะลูกศิษย์ของคุณครูเมย์มีแต่คนถามหนูประจำเลยเวลามีคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ไงว่าเราเล่นอะไรกันเขาก็ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเข้ามาดูไลฟ์แล้วทำไมคนหลายๆคนถึงเรียกหนูว่าคุณครูเมย์เนาะนะแล้วทำไมคนอื่นๆถึงเป็นลูกศิษย์ล่ะเราบอกว่าอ๋อเราเล่นเหมือนแบบฟิลพ่อแม่ลูกอะหาอะไรเล่นเฉยๆน่ะเออก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เหมือนเล่นคุณครูนักเรียนกันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความกระชุ่มกระชวยเนาะสวัสดีพี่จิรวรรณด้วยนะคะสวัสดีพี่เกียงศักดิ์ค่ะทักทายไปยังพี่หนูเจริญนะคะพี่ดาวพระสุขบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีดีเจด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่กรณ์บางแสนนะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยน้องไบค์หัวหน้าห้องบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับสวัสดีพี่เจมนะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะสวัสดีไปยังพี่ MM วิทยารัฐใช่ไหมบอกว่าวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วครับนี่กลางสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีพี่สมายนะคะพี่ธนวุฒิค่ะบอกแฮมแฮมดีเจเมนาคมเนี่ยกรีดใจเลยสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์นะจ๊ะพี่พิทวัฒน์นะคะหนุ่มชลบุรีมาแล้วจ้าพี่หานรักค่ะบอกสวัสดีค่ะพี่เบเบดมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณเมย์คนสวยคนเก่งนี่ชมขนาดนี้เอาอะไรเนี่ยขอเพลงใช่ไหมสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาใหม่พี่ชอบนะคะบอกว่าคิดถึงค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะไหนขอดูฝั่งแอปดำบ้านดำบ้างน้องแวนมาแล้วนะคะพี่คุณพยาวสวัสดีค่ะพ่อครูสิทธิ์มีครูแอดมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมกด้วยนะคะพี่บิ๊กฟู้ด881นะคะแล้วก็มีพี่วันชนะพี่บิ๊กหมู078พี่ดราบี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่TRNBSN นะคะสวัสดีพี่บอลเองนะพี่อุงออมนะคะแล้วก็มีพี่อะไรนะมิสเตอร์กิติศักดิ์นะคะแล้วก็อันเดอร์สกอร์เทพพี่อาคมคงวิจิตรค่ะสวัสดีพี่นัทเทคเดิมตลอดเดิมตลอดสวัสดีพี่ก็อดฟาเตอร์ด้วยนะคะพี่ธนินน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีพี่ยุทธนาพี่ณรงค์นะมีพี่ดาวพสุบอกว่าขอเพลงหนุ่มเพชรด้วยไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจใช่ป่ะโอ้ย

เดี๋ยวต้องดูละสิว่าสายหน้าไมค์เขาขออะไรมาสวัสดีพี่นิดนะคะพี่มิตรคนเดิมบ่าวอีสานใต้สวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่เจ็บผู้หญิงคิดบวกเนี่ยสวัสดีพี่เอพริวด้วยนะคะพี่นัท308ที่เข้ามาใหม่พี่คมกริดด้วยนะจ๊ะมีใครที่ไม่ได้อ่านชื่อไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะเพราะบางทีก็อาจจะแบบมองไม่เห็นขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ครับผ่านช่องทางการโทรศัพท์เข้ามานะคะก็คือกดเบอร์โทรไปเลยที่022481366ค่ะพี่สุรันมาใช่ไหมสุรามัน หนูจะผวนคำทำไมเนี่ยถามว่าพี่บุ๊กฟูบอกน้องเมย์ไม่ง่วงหรอคะเหมือนทุกคนเลยค่ะเป็นมหานครคนนันดึกนั่นแหละสวัสดีพี่ไซเคิลไลฟ์ด้วยนะคะอ่ะมีพี่บุ๋มทิติรัตน์บอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยนะพี่ประภาตรีบอกว่าสวัสดีน้องเมย์พี่กุ้งนาเดิมค่ะนะคะพี่วรวรรณมาแล้วพี่สุดใจสวัสดีค่ะน้องเมย์รับชมอยู่จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่ณรงค์บอกมานะเอาเป็นว่าทักทายพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจน้องเมย์ทิ้งให้ถึงผลงานเพลงนะคะ3นาที40วินาทีในการรอสายโทรศัพท์เข้ามารัวๆได้เลย022481366เป็นสายหน้าใหม่นะคะย้ำอีกที022481366บอกว่าน้องเมย์จ๋าพี่จำพี่ได้ไหมล่ะคุณแม่พี่ดีขึ้นมากเลยค่ะน้องเมย์ยินดีค่ะขอให้คุณแม่แบบสู้ๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนนะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยค่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่เรามาแบบบุญผลาบุญนำพาบุญผลาปอฮอดอะไรและมาบุญเก่ากันบ้างจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เขาไปฟังมาบอกว่ามีนักจัดรายการที่เป็น AI แล้วตอบได้ดีด้วยนะแสดงว่าน้องเมย์นี่จะตกงานแล้วหรือเปล่า ไม่รู้สิแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าระหว่างเทคโนโลยีกับตัวเองหนูก็ใช้ AI เหมือนกันใช้ AI ในการเรียนใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองในบางอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะต้องพูดอะไรบางอย่างก็จะให้ AI อ่ะช่วยสแกนช่วยดูช่วยเช็คเหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็คือการขยับตัวของน้องเมย์นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้กลัวเลยไหมว่าอนาคตอ่ะลองถามเล่นๆนะระหว่าง AI เป็นผู้ประกาศข่าวกับนักข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวเราฟังใครมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ลองถามดูเฉยๆนะว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะอาจจะมีอารมณ์บางอย่างร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนกับโรบอทอะเป็นฟิลหุ่นยนต์อะมันก็มีความแตกต่างไม่รู้เหมือนกันอะลองบอกความคิดเห็นมาแล้วกันค่ะอะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเคต้นครับ
1: พี่ต้นจากเคหาราม
2: ใช่ครับ
1: ครับผมเป็นไงบ้างฮะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีน้ำท่วมไหมครับ
2: ไม่ท่วมครับแถวบ้านผม
1: จริงหรอ
2: ไม่ท่วมครับ
1: คุณพี่รอดได้ยังไงคะ
2: ถึงท่วมไปลงเร็วครับ
1: อ่าหรออุ้ยอิจฉาจังเลยน่ะลองไปดูเคหะของจันทร์สิ
2: และสุดเป๊ะ
1: โอ้หนักนาคือแบบหลังคารถแบบปริ่มมานิดเดียวเองอะใช่ไหม
2: ใช่ลงใจและสุดเป๊ะใช่ของเราอย
1: ู่เราแบบเห็นอกเห็นใจมากๆเลยยิ่งถ้าแบบปกติเราออกไปซื้อยงซื้อยาก็ยากแล้วนี่พอน้ำท่วมนี่ยาหายากกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ของพี่คุณพี่ยังรอดอยู่แล้วเวลาไปทำงานนะคะรอบๆนอกเราไม่ติดเกาะไม่อะไรใช่ไหม
2: อ๋อก็เจ๋งแล้วครับก็เจ๋งแล้ว
1: เกษียณแล้วอยู่เฉยๆได้ชิลๆ
2: ได้ครับ
1: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เวลาอยู่ว่างๆทำอะไรบ้าง
2: ก็อ่านหนังสือครับ
1: อ่านหนังสือมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: ฮะ
1: มีฟังวิทยุไหม
2: ไม่ฟังครับ
1: ฟังขึ้นไหนฟังขึ้นไหน
2: 95นี่ครับ
1: ไม่มีอะไรอยากให้ชงอยากให้ชงเข้าคืนตัวเองซะหน่อยเนาะมาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะอ้าวลืม
2: ก่อนของคุยแล้วสอนครับ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ชื่อเพลงว่าสาว AM ครับ
1: สาว AM ร้องได้สักท่อนไหมเล่า
2: ไม่ได้ครับ
1: เพลงแล้วปกติร้องเพลงไหมเป็นคนร้องเพลงไหม
2: ไม่ร้องคร
1: ับ ไม่ร้องเลยหรอในห้องน้ำ
2: ไม่ร้องครับคาราโอเกะก็ไม่ร้องครับ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: โอ้เพลงชาติอ่ะ
2: เพลงชาติร้องครับ
1: ไหนเพลงชาติสักท่อนสิ
2: ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทย
1: แล้วเพลงชาติรู้แล้วว่าร้องได้เพลงลอยกระทงอ่ะ
2: ลอยกระทงไม่ได้ครับ
1: วันเพ็ญเดือน12ก็ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้ครับ
1: จริงปะเนี่ยตายแล้วต้องไปหัดมาแล้วนะ
2: ต้องหัดครับต้องหัด
1: ใกล้แล้วไปหัดมาเลยนะจะเกษียณแล้วต้องร้องได้แล้วเพลงเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าให้ลองดูไม่กล้าโทรแล้วเนี่ย
2: ไม่ได้คุยต้องเมย์มาปีนั้นเนี่ย
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงครับตั้งแต่มิถุนายนปีแล้ว
1: รอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่า

0: ามด้วย
1: ตุ่มตุ่มมองครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงสาว AM ให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ตัวเองมอบให้อักไมครับ
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หลังไมใจดี
0: ช่วงนี้หลังไมใจดีเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เมสุกะเมสุกะ
1: อ๋อเมสุกะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เออเมื่อคืนนี้นะรู้สึกว่าเวลานอนอ่ะบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเมื่อยเมื่อยปวดปวดตัวเหมือนกันแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไอ้ที่นอนอ่ะมันชอบเลิกขึ้นมาแบบว่าไอ้ที่มันเป็นยางรัดอ่ะตรงมุมที่นอนอ่ะมันชอบแบบชอบเด้งออกมาหนูก็คอยดึงทุก

0: นะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าอแมนด้าเนี่ยเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะตัวผ้าเนี่ยเขาสามารถแบบรวบได้ยางรัดของเขามันค่อนข้างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางรัดรอบแบบว่าแน่นมากๆไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นนะคะที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวไม่รู้สึกว่าร้อนจนเกินไปไม่ระคายเครื่องผิวนะก็เปลี่ยนบรรยากาศห้องได้ไม่ซ้ำเลย2สไตล์ในเซตเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวม2โทน2สไตล์คือ1ลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราพร้อมกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้โทนสงบเราต้องลายนี้เลยนะ Midnight Forest นะคะอีก1ลายค่ะเน้นความหวานของคู่รักนะคะอ่อนโยนด้วย Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนแบบนี้เหมาะมากๆกับคู่รักหวานแหววแบบนี้นะคะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะโปรแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่กับ Amanda ค่ะเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duoโอเบดดิ้งเซตนะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากวง My Eyes เพลงคลื่นค่ะ
2: We call.

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือน

0: โดยเมทิชา
1: เรียบร้อยนะคะหนุ่มเมืองเพชรจากชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็มีพี่เจตบอกว่าเพชรบุรีฝนตกครับผมแล้วก็มีสมุทรปราการบอกว่าฝนหยุดแล้วค่ะเมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันนะคะตอนที่ขับมาจากลำลูกกาเนาะก็ประมาณนึงเหมือนกันอุ้ยตกหนักอยู่ฝั่งลำลูกกาตกหนักอยู่ตอนขึ้นทางด่วนมาใช่เพราะว่าไม่กล้ามาทางปกติเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหายท่วมหรือยังเนาะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอนาคตจะเกิดขึ้นหวังว่าเราจะแคร์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตราบใดที่การแคร์ตัวเองไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเรามีสิทธิ์ในตัวเองอย่าง 100% ค่ะอะไรที่เขาบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เขาเรียกว่า October Theory นะคะมันเป็นทฤษฎีเดือนตุลาคมเขาบอกว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่มันแย่ในเดือนนี้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลานั่นแหละ

การเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนตุลาคมนี้เนาะจริงๆมันก็ใช่ปะเพราะว่ามันเดือน30กันยาเป็นช่วงเกษียณราชการใช่ไหมเดือนตุลามันก็น่าจะต้องใช่แหละมันก็น่าจะต้องเป็นช่วงหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันมาสาระดีๆกับน้องเมย์ทิชานะคะวันนี้จะพูดเรื่องของการคอมเมนต์คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าการแนะนำใครก็ตามบนโลกใบนี้เวลาที่เราไปเห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจนะคะการที่เราจะไปเตือนใครเขาบอกว่ามารยาทเนี่ยมันมีได้แต่หาซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนมารยาทก็สอนไม่ได้ทุกชนชั้นนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะคะคือการที่เราจะเตือนใครก็ตามนะคะให้คิดเสมอว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน5นาทีหรือ5วินาทีหรือเปล่า5วินาทีเช่นมีข้าวติดปากแล้วบอกอุ๊ยข้าวติดแล้วแบบอุ๊ยสามารถปัดออกได้เลยเนี่ย5วินาทีเนี้ยเราสามารถเตือนเขาได้หรือถ้าแบบว่าเอ้ยต้มหูมันใหญ่ไปอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเขากำลังแต่งตัวอยู่แล้วมันมีต้มหูเรียงรายอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ไม่เข้ากับเธอเลยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้สิอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคมันได้มันเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันอยู่ในงานราตรีแล้วแล้วเขาใส่ต้มหูมาแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยต้มหูนี้ไม่เข้ากับเธอเลยนะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนั้นอะมันจะเปลี่ยนยังไงมันต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็มันต้องไปหยิบมาหาใหม่อ่ะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปตำหนิติเตียนเขาในเวลานั้นมันไม่สมควรดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะออกจากปากเรานะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน5วินาทีนั้นหรืออย่างเช่นเธอซิปไม่ได้รูดเนี่ย5วินาทีรีบรูดก่อนมันได้ไงมันเปลี่ยนได้เลยแต่อะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่นอุ้ยเธอมีรอยสักอ่ะไปเอาออกซิไปเอาออกไปมันดูไม่ดีเลยมันดูน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวมันจะไปรับราชการไม่ได้มันจะไปตรงนี้ไม่นั่นไม่ได้ชีวิตเขาตัดสินใจเองแล้วเขาเลือกเองแล้วไม่ว่าเขาคุณจะบอกเขายังไงคุณไม่ได้ไปจ่ายตังค่าแบบเลเซอร์เอาออกให้ราคาเลเซอร์เอาออกนี่แพงกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยแปลว่าคุณพูดแบบไม่มีสติสัมปชัญญะในการเตือนคือเราเตือนได้แต่เราต้องให้เวลาเขาในการเตือนนั่นหมายความว่าการที่เราจะพูดต่อหน้าใครคอมเมนต์อะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดเสมอว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นเลยอะสมมติว่าคุณบอกว่าเลิกไปเถอะผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนได้เลยไหมล่ะโทรไปบอกเลิกทันทีได้เลยไหมล่ะเอาจริงๆเอาชีวิตจริงไม่มีใครสามารถอยู่ดีๆก็อ๋อเหรอเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปเลิกกับแฟนอ่ะโอเคฉันโทรไปบอกเลิกเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เขาต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการกลั่นกรองก่อนว่ามันจะต้องยังไงนะผู้ชายคนนี้คิดยังไงอะไรยังไงถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครสักคนนะคะไม่แนะนำให้แบบพูดโพงๆตรงๆไปแบบนั้นภายใน5วิถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่าพูดพอพูดไปแล้วเนี่ยเรากับเขาจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเนาะหรือแบบช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเลื่อนได้เลยไหมถ้าเขาเลื่อนได้เลยก็โอเคแต่ถ้าเขายังเลื่อนไม่ได้เช่นเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นเขากำลังอุ้มคุณแม่เข้าไปส่งโรงพยาบาลข้างในประตูอยู่แล้วเราก็ไปยืนกลางว่าเลื่อนเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเลื่อนเดี๋ยวนี้ฉันออกไปไม่ได้นะแม่เธอก็แม่เธอสิไม่ใช่แม่ฉันนี่อย่างเงี้ยหนูเห็นในคลิปวิดีโอแล้วหนูแบบโอ้อะไรยะเขาจะไปอ่ะระหว่างคุณกับแม่เขาก็ต้องเลือกแม่เขาไหมล่ะแล้วคุณจะไปขอให้เขาเปลี่ยนให้เขาเลื่อนก่อนเวลามันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะดังนั้นเวลาเราจะแนะนำใครเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับใครนะคะคิดเสมอคิดในใจก่อนว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนั้นเลยไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดนะคะก็ฮึบเอาไว้นะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอยู่ดีๆมาแบบเอ้ยเมย์ไปตัดผมไปผมยาวเกินแล้ว หนูตัดได้เลยเดี๋ยวนั้นไหมล่ะ มีกรรไกรปะล่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เธอเขียนคิ้วมีกันดินสอเขียนคิ้วไหมไปเขียนตอนนี้เลยเขียนให้มันหนากว่านี้หน่อยสิอย่างเงี้ย คิดดูก่อนว่าเขาทำได้เลยไหมนะคะหรือว่าทำแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจ
บอกแล้วว่ามา

และญาติมันสอนกันไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีดุลพินิจของตัวเองความหวังดีที่เขาไม่ต้องการมันก็หมายความว่าเราไปสอดเรื่องชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราไปหวังดีอะไรกับเขานะสุดท้ายแล้วเราดูที่ตัวเองดีกว่าตัวเองเนี่ยเราทำอะไรดีไม่ดียังไงลองส่องกระจกก่อนนะคะส่องตัวเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเนาะบางทีชีวิตของเรายังต้องดิ้นรนทำงานทำการอยู่เลยเราจะไปแนะนำคนที่เขาแบบนู่นนี่นั่นว่าให้เขาทำตามอย่างเราอ่ะเขาก็ต้องดูแล้วว่าเขาอยากเป็นเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเป็นเหมือนเราเราพูดไปก็เท่านั้นบวกความหวังดีมันดีนะคะมันดีจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องดูที่ตัวเองก่อนน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ว่าใครไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอบางอย่างในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพี่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบต้องอย่างช่วงน้ำท่วมอ่ะเยอะมากเลยคำแนะนำ108,900แต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆมันก็พูดยากเนาะพูดยากจริงๆอย่างน้องเมย์เงี้ยบางทีน้องเมย์ก็เผลอเลยพูดไปเหมือนกันว่าทำไมไม่ออกมาก่อนทำไมห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตอะไรเงี้ยน้องเมย์ก็พูดไปแต่เอาจริงๆแล้วน่ะพอย้อนกลับมาคิดดูดีๆเขาก็ย้ายออกมาไม่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะเนาะยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจ่อถึงหน้าบ้านแล้วเขาไม่ยอมย้ายออกมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันคือหน้าที่ของเราตรงนั้นที่จะต้องเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะหรือถ้าเราเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสั่งสอนลูกอันนี้โอเคแต่ถ้าเราเป็นคนนอกเราไม่รู้จักกันเราไม่ได้แบบไปสนิทสนมอะไรกับเขาก็คิดเสมอว่า5วินาทีเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับละหมาดอารมณ์เบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชาค่ะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีจ้า
4: จ้า
0: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: พี่ชาติครับ
0: พี่ชาติครับพี่ชาติจากจังหวัดอะไรครับ
4: ตอนนี้อยู่ประจวบแต่ว่ามาทำงานที่ประจวบเนี่ย
0: โอ้อยู่ประจวบนะพี่ชาติฝนตกไหมพี่ชาติ
4: ตอนนี้ตกไหม
0: ตกไหมล่ะ
4: ไม่ตกเลย
0: ไม่ตกหรออ
4: ื
0: ออากาศร้อนไหมเล่า
4: โอ้ยว่าออกไปหาเห็นเห็นกูนจะให้เอาข้าวกล้วยเนี่ย
0: แล้วตอนนี้เตรียมนอนหรือยัง
4: นะ
0: จะนอนหรือยัง
4: เอาแบตไปต้องหาเห็ดอยู่เนี่ย
0: หาเห็ดอยู่รอได้เยอะไหมอ่ะ
4: ฮะ
0: ได้บ้างยังหรือยังเพิ่งออก
4: เพิ่งออกไป
0: อ๋อเพิ่งออกไปนะเก็บมาเผื่อบ้างสิเก็บมาเผื่อหนูบ้าง
4: ฮัลโหล
0: จ๋า
4: ว่า
0: เก็บมาเผื่อบ้างเห็ดน่ะ
4: อุ้ยตอนนี้ไปอยู่โจมอยู่เดี๋ยวกลับไปเพชรเป
0: ้รอก็ได้ก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: อ๋ออยากแค่ว่าฟีคนไม่ใช่แฟนนะ
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เปล่า
4: ฮะ
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ป่ะ

0: ละนั่นแหละ
1: นั่นแหละบทงานเพลงจากตั๊กแตนนะ
0: ใช่ใช่
1: หมอไปใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ขอให้คนชื่อรัตจุลีขจร
1: จ้าแล้วรัตจุลีนี่เขาเป็นใครอ่ะ
0: ฮะ
1: รัตจุลีเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะแฟนเลย
0: แค่เขียงแหละ
1: ไอ้จ้าโอ้ยฟังมาจากกะจี
0: ว่า
1: ผมไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไง
0: ไม่รู้คือว่า
1: เฮ้ยอย่าเขินนี
0: ่ใครหัวเราะอยู่ข้างนะ
1: ไม่หนูนี่แหละอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหัวเราะอยู่เนี่ยมันเขินมันจะกระจี
0: เขินได้ไงอ่ะ
1: ก็มันจะกระจีอ่ะแบบอุ้ยผู้ชายขอเพลงให้ผู้หญิงด้วย
0: บ้าเลยต้องร้องขอไปก็ได
1: ้ดีแล้วดีแล้วน่ารักดี
0: บุ๋มอยู่ประจวบ
1: รู้แล้วอยู่ประจวบนะน้องเมย์อยู่กรุงเทพตอนเนี้ยน้องเมย์อยู่กรุงเทพ
0: แล้วคนที่ว่าเขาว่าที่ว่าเขาชอบราริฐาน
1: อ
0: ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: เขาจะเล่าเมื่อไหร่มั้งอ่ะ
1: ไม่รู้แล้วใครอ่ะชอบอธิษฐาน
0: น
1: ะใครชอบอธิษฐานอะไร
0: ที่ว่าเป็นดีเจที่ว่าเขาเล่านิทานอยู่อ่ะ
1: อ๋อที่เขาเล่านิทานพี่พิมดาเหรออ
0: ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เขาไม่ได้จัดช่วงนี้นี
0: ่แล้วเขาจัดเมื่อไหร่อ่ะ
1: นั่นดิจัดเมื่อไหร่นะลืมพี่พิมดาจัดตอนไหนนะเมย์อ่ะ
0: สิบโมงขอให้รู้เรื่องจะได้
1: สิบโมงอ๋อพี่พิมดาจัด10โมง
0: 10โมง10โมงเช้าแล้ว
1: 10โมงเช้าแล้วตื่นไหวไหมเล่า
0: อุ้ย
1: เขาจัดพฤหัสกับศุกร์10โมง
0: 10โมงเช้า
1: ถึงบ่าย
0: 10โมงเช้าถึงบ่าย
1: อ
0: ุ้ยพอดีก็เข้าไล่อยู่พอดีเดือนอ่ะ
1: บางทีก็2ทุ่มถึง4ทุ่มบ้างบางวัน
0: 2ทุ่ม
1: ลุ้นเอาลุ้นเอา
0: เอาส่งทุกเนี่ย
1: แล้วตะวันแล้วตะวันลุ้นเอา
0: เหรอ
1: แล้วไม่ติดน้องเมย์บ้างเลย
0: จะรู้ไหมล่ะมีแต่นี่ฟังอยู่ไอ้แต่นี่ตะโลนอ่ะ
1: เดี๋ยวที่โทรมาเนี่ยรู้เปล่าว่าคุยกับใครอยู
0: ่ตะโลด
1: เดี๋ยวคุยเนี่ยที่คุยอยู่ตอนเนี้ยคุยกับใครอยู
0: ่เดี๋ยวรู้ล่ะ
1: ดีเจคนเนี้ยที่คุยอยู่เนี่ยชื่ออะไร
0: จะรู้ไหมล่ะ
1: เอ้าแล้วโทรมาขอเพลงเขาแล้วไม่รู้ชื่อเขาเหรอ
0: เราเล่น
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
0: ฮะ
1: ชื่อหนูอ่ะหนูชื่ออะไร
0: ดีเจอะไรก็รู้ไป
1: เอ้ยเอาดีๆเนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยดีเจชื่ออะไร
0: จะรู้ไหมล่ะ
1: เอ้ยเราโทรมาขอเขาชื่อเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไร
0: ยอก
1: เมย์อะไรเมย์อะไรชื่อเมย์อะไรเร็ว
0: ๆฮะ
1: หนูเนี่ยชื่อเมย์อะไรเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาขอเพลงแล้วจำชื่อดีเจไม่ได้ไม่เปิดนะ
0: จะรู้เรื่องไม่ต้องโทรกลับไปดิ
1: เอ้าก็หนูชื่อเมธิชาเนี่ยเมื่อไหร่จะจำได้
0: ใช่ขนาดแรก
1: อ่ะตกลงหนูชื่ออะไร
0: นะ
1: หนูว่าชื่ออะไร
0: เมธิชา
1: เฮ้ยถูกเปล่าเหนื่อยวะ
0: ยอก
1: ยอกขอบคุณสรุปเอาเพลงชื่อเพลงอะไรสรุปชื่อเพลงเอาเพลงอะไร
0: แล้วแต่
1: เปลี่ยนได้ไงเราเอาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ

0: ได้ได้ได้
1: ผู้หญิงอะผู้หญิงที่เรามอบให้เพลงนี้ชื่ออะไรนะ
0: รัตุลีท่านจอน
1: เออไม่เปลี่ยนคนนะ
0: ฮะ
1: ไม่เปลี่ยนคนนะ
0: อืม
1: รักเดียวใจเดียวเปล่า
0: โอ้ยสุดยอดเลยอะ
1: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วดีเจที่คุยอยู่ตอนนี้ชื่ออะไร
0: อื
1: หนูว่าชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เอาอีกแล้ว จำชื่อไม่เคยได้เลยยอกตลอดอะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาแล้วไม่ให้สายหน้าใหม่แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้สายหน้าใหม่แล้วนะจำชื่อดีเจไม่ได้น่ะ
0: ไม่รู้ดิ
1: เฮ้ยขนาดดีเจที่เล่านิทานยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยอยากฟังนิทานเขาน่ะ
0: ก็ไม่รู้ดิ
1: เหนื่อยวะโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
0: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกสายสไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห้า
0: และไอ้ยาลาอาห้าห้า
1: เอาใหม่เอาใหม่และไอ้
0: และไอ้
1: ไอยารา
0: ไอยารา
1: อาห้า
0: อาห้าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติชุ่มคอ
1: โอ้ยทานง่ายชุ่มคอ
0: ง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห้า
0: ไอ้ล่ะอ่ะฮะ
1: เออตกลงตัวเองชื่ออะไร
0: ชาติครับ
1: ชาติครับเห็ดที่จะไปเก็บเห็ดชื่ออะไร
0: ฮะ
1: เห็ดที่จะไปเก็บเนี่ยเห็ดชื่ออะไร
0: ฮะ
1: ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับครับครับครับ
1: โอ้ยมาสี่ผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะวันนี้มาเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเราเป็นตัวสำรองนะเราก็ไม่ใช่คนของเขานะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตวันนี้นะคะเป็นผลงานจากโชเล่ชะคัดพลสังกัดอิสระนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนี่ ชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนี่ชื่อเพลงนะยาวเป็นประโยคเลยเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะก็แน่นอนนะคะก็แต่งเองร้องเองด้วยนะคะอยากฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันฟังหน่อยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรชรัตน์ค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะๆที่4689400นะคะ

0: ยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding

0: เย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83.50 บาทค่ะคลองแงะ84 บาทนะจ๊ะจังหวัดตรัง84 บาทภูเก็ต84.50 บาทสุราษฎร์ธานี84.50 บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่84.10 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ89.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย78 บาทน้ำยาง83.50 บาทนั่นเองค่ะมีคนถามว่าขอเพลงได้ไหมน้องเมย์อุ้ยหมดเวลาแล้วนะสิหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป หมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับขับรถดีๆฟันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยนะครับนะเช่นกันครับนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้มีไปอบรมแล้วก็เตรียมจะสอบผู้ประกาศแล้วอุ้ยตื่นเต้นนะ ให้คุณผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะมีคนถามว่าน้องเมย์เปรียบเสมือนตัวเองเป็นอะไรเปรียบตัวเองเป็นหนอนก่อน ยังเป็นหนอนอยู่ยังไม่เป็นผีเสื้อนี่ไงคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นตั้งแต่หนูยังเป็นหนอนแล้วค่อยๆกลายเป็นดักแด้ก็ยังไม่เป็นผีเสื้ออยู่ดีรอไปก่อน ช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ค่ะพลานล่อเนื้อและเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกับมนต์ไสยโยกด้วยในค่ำคืนนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ่อย
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองศรีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของบังโตซิลิฟูสนะฮะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะเป็นเพลงที่แบบอมตะมากๆนะครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวประสุขครับพี่อะไรนะลีมาหรือเปล่านะครับโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับทักทายกันเนาะพี่สุภาพนะครับพี่รัตวรรณพี่ช้างนะช้างลอยดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่คิวเองนะครับพี่สันทัศนะครับพี่ติ๊กใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่ติ๊กพระประแดงนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่อารมณ์ดีนะฮะสวัสดีครับผมขอเป็นคิดถึงของน้าหมูพงเทพด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุนชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายนะครับผมน้องไบสวัสดีครับแล้วก็พี่รามิดาครับพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะทักทายครับผมสบายดีนะครับแล้วฮะตอนนี้ครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งตามคำขอเมื่อวานนะครับก็ขอกันมาไว้ว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงโลกของผึ้งนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับต้องสู้

0: ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็วอไอนีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากเพียวๆนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์สักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: We go.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับสี่สาวที่น่ารักนั่นเองนะครับผมจัดให้แต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องแพรชนานะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เล็กสบายดีนะ
7: สบายด
6: ีแถวสุราษฎร์ฝนตกไหมครับ
7: มันไม่ตกมาหลายวัน
6: เลยไม่ตกหลายวัน
7: ครับไปตกในเมืองที่ส่วนมะ
6: นึกออกเลยแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ก็ยังกรีดยางสบายๆเนาะ
7: ครับดีใจทุกวันตอนนี
6: ้ดีแล้วเลยนะครับตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
7: ก็คือน้ำท่วมของต้นทีวี
6: ครับผม
7: กำลังแก้ปวดไอ้ทุกคนที่สู้น้ำท่วม
6: ครับได้เลยครับผมโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ในกทม.ก็ฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะที่ตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับก็ขอให้มอบเพลงนี้แล้วก็สู้เป็นกำลังใจเนาะให้กับทุกคนเนาะ
7: ครับให้ทุกคนเลย
6: ครับได้ครับผมพี่เล็กครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
7: คร
6: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะฮะน้ำท่วมจากคุณอาสอนคีรีศรีประจวบครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมนะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเน่เน่ไหนแน่มากนะฮะจากลุงแอดคาราบาวแล้วก็ฟิเจอริ่งพี่ปานธนพรนะครับเพลงที่ดังมากๆเลยนะครับในยุคนี้นะครับก็เป็นเพลงที่บอกถึงน้องเน่เน่นะครับน้องเน่เน่เพิ่งไปชนะอะไรนะ AGT นะครับ American Got Talent นะครับก็เป็นเวทีระดับโลกนะครับเป็นสายร็อกเลยเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าน้องเขาก็แบบเล่นดนตรีมาตั้งแต่ 5-6 ขวบเลยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับก็นั่นแหละครับตามเพลงเลยนะฮะแล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีเกี่ยวกับฝนนะครับมีฝนระรึมที่โคราชจากแสนนาการนะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอนะครับทั้ง5เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้เยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่สมบูรณ์ตายนะฮะพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอำเภอสีคิ้วใช่ไหมครับผมนี่ทักทายครับผมสวัสดีน้องใบนะครับพี่ติ๊กผ้าประแดงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ดีนะฮะทักทายครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงมือที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พี่สาวครับพี่อารมณ์จากพัทลุงนะครับตัดยางได้ค่ะนี่แล้วก็ทักทายครับพี่พินโยครับพี่เออินทิราพี่ขนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงนะคะนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่สว่างครับพี่เอกชัยครับพี่สรศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยครับไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับคุณพี่โอเว่นนะฮะพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่ถนอมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
3: อยู่ภูเก็ตครับผม
2: อ้าวอยู่ภูเก็ตนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: แล่นรถขยะอยู่เทศบาลครับ
2: แล่นรถขยะอยู่ที่เทศบาลนะครับผม
3: คร
2: ับ แล่นถึงประมาณกี่โมงครับวันนี
3: ้ก่อนเที่ยวสุดท้ายแล้วครับก็แล้วมาสีมาล้างรถแล้วก็เมื่อพักผ่อนครับ
2: ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บจะได้ไปพักผ่อนเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับพี่
3: อันเบาวอนของน้องอะไรฮะเมธิชาครับ
2: ว่าวอนเมธิชาเน
3: าะครับ
2: แล้วพี่ถนอมครับไปอยู่ภูเก็ตมานานหรือยัง
3: อยู่7ปีแล้วครับเจ็ดโมเมนต์10กว่าปีแล้วแต่ว่าเฮ็ดงานหลายหม่องแล้ว
2: เฮ็ดงานหลายหม่องแล้วเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมเอาแล้วตอนนี้พูดภาษาใต้ได้ยังเนี่ย อยู่7ปีแล้ว
3: ท่านเป็นคร
2: ับโอ้ยเสียดายเนาะไม่งั้นพี่ถนอมเนี่ยคุยทั้งภาษากลางภาษาอีสานภาษาใต้ได้นะ
3: ก็โหจักแม่เป็นบางครั้งจะว่าบ่เก่ง
2: เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าสำเนียงมันแตกต่างกันเยอะเลยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะวอวอนจากน้องเมธิชานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: บ่เคยจักเสีย
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ถนอมเดี๋ยวพูดตามผมนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อ่าฮ่า
3: อ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่าฮ่า
3: อัยราอ่าฮ่า
2: ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ถนอมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้

0: ให้ฟังนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: รักษาสุขภาพนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่ถนอมนะครับนะเป็นผู้บ่าวอีสานนะครับไปอยู่ไปสู้ชีวิตที่ภูเก็ตนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะ4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้แล้วกันผมขออนุญาตเอาเพลงของน้องเมย์ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าทำนองค่อยๆขึ้นแล้วกันเนาะเอาเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนนะครับขอโทษที่คิดถึงครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบทเพลงดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจะขาดนะครับพี่ชายโยธนวัฒน์นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจริญเจริญแล้วก็ว้าวอนนะครับจากน้องเมธิชาเพลงโจทย์ของเราประจำวันนี้นะครับขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ฮะ4เพลงจัดให้ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุวรรณีพี่สุภัตราไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างพี่สายฝนนะครับพี่แมวภูวการพี่สาวคามพี่วันวิสาพี่จินดาพี่ดาพระสุขพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับผมวันนี้จอคิวฮิตของเรานะฮะคือเพลงอะไรขอดูซิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับนวลนวลนะฮะเพลงนวลนวลเอ่ยนะครับยุ้ยมานาศักดิ์ครับสังกัด Friend Music คำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เรียบเรียงโดย The JC นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับไอ้กว้างนะฮะไอ้มิตรชัยนะฮะจัดให้นะครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูพินพี่ดาวประสุขพี่แดงใจดีพี่ณรงค์พี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สาวขามพี่สุดใจทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์นะครับที่น้องเมย์เนาะ022481366นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูนนั่นเองนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงน่าจะยุคประมาณเดียวกันเนาะหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะ4เพลงจบไปนะทั้งออนไลน์ฮิตและฮิตสตอรี่ไปเลยนะครับยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะพอได้เสียวจากน้องเนสพอนำนาจนะครับแล้วก็ฮักพอกำการนะครับจากทาคณิตแล้วก็เป็นหยังคือบ่ลืมนะฮะจากน้องแบมไพลินแล้วก็จือบอจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับทักทายครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับยายออสสามย่านสวัสดีครับผมบอกว่าขอออกก่อนนะคะจะไปเปิดร้านขายของจ้านะครับขอให้ขายดีๆนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงพี่ชื่อชนุพงศ์นะฮะทักทายครับพี่อะพี่วาริอะมาแล้วนะครับพี่ไทรัตแตงโมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ศรีวัยสวัสดีพี่พรณภานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็ฟังเพลงสบายสบายกันมาแล้วเราไปฟังเพลงสบายสบายก่อนนี้อีกสัก3เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเน็บชาขาลดโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับผมจัดไป3เพลงนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพลงสบายๆนะฮะเมื่อคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ตลกนะฮะบทเพลงของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแล้วก็30ดังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะฮะ3เพลงสบายๆเหมือนที่บอกไปนะครับผมทักทายกันนะฮะสวัสดีครับมีใครบ้างฮะเนี่ยสวัสดีพี่แมงผู้การพี่อุทัยวันสวัสดีครับพี่สุภัตราพี่จุ๊บแจงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่ปราโมทนะฮะพี่บุญเรียนนะฮะบอกว่ากำลังก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระที่วัดทุกเช้าจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาทักทายกันเนาะสวัสดีไปถึงพี่วรวรรณครับพี่กฤษมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พิเศษนะครับผมสวัสดีครับพี่สาวขามยายออดสามย่างพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่อิริสาบอกว่าวันนี้คุณหารอากาศเย็นนะครับพี่สุนีนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เหมือนกับฝนตกนิดๆหน่อยๆนะฮะก่อนที่ผมจะมาจัดรายการนะครับแบบปล่อยๆยังไม่หนักมากนะครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่ากรมอุตุใช่ไหมครับก็แจ้งมาบอกว่าอาจจะยังมีฝนอยู่นะฮะประมาณอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับก็ขอให้ไม่หนักมากเนาะเพราะว่าพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ขอให้นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ตั้งรับให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเออีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: บ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ทักทายกันนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ก็ตามคำขอนะครับบทเพลงจากน้องเก๋วันทการสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับจะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีพี่เพ็ญประภาพี่จิรเดชพี่ลำดวนเจ้านะครับอ้าวคนเมียงมาเยอะเลยคนเมียง นะคนเมียงเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขาบอกม่วนเจ้านะครับพี่วนาทิพย์นะครับพี่เยเฮอมาละเฮอนะฮะมาละพี่คณิตนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าผู้บ่าวเสื้อขาวนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบผู้บ่าวเสื้อขาวใช่ไหมนั่นสิสงสัยต้องใส่เสื้อสีขาวมาทุกวันซะละ สวัสดีพี่บุญเรียนนะครับบอกว่าเริ่มหนาวแล้วจ้าพี่บุษยานะครับนั่นแหละครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะช่วงนี้พอฝนตกหนักๆปุ๊บใช่ไหมมันก็อาจจะมีการอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับจากหน้าฝนก็ไปสู่หน้าหนาวขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะที่สำคัญนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมไปพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าเวลาเดิมเช่นเคยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ5:11 น.กับเช้าวันใหม่วันนี้วันอะไรวันพุธแล้วเนาะลืมวันลืมคืนวันพุธที่7ค่ะตุลาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้แต่ว่าหลายท่านบอกว่าอุ๊ยก็ตื่นตั้งนานแล้วบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะตัดยางกรีดยางใช่ไหมบางท่านก็ไปขายของนะคะอาชีพก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็เป็นแม่ค้าบางท่านก็เป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็สวัสดีทุกชาวแล้วกันนะคะชาวอสมทด้วยค่ะทั่วไทยเลยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะกลับมาเจอกันมีเพลงมีข่าวมาฝากนะคะโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศหลายคนบอกว่าแต่ละวันนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นต้องติดตามว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบ่อยนะคะจังหวัดที่จะมีฝนถล่มมากน้อยแค่ไหนก็แม่นยำอยู่นะคะก็เป็นการเตือนเพื่อได้มีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่นอกบ้านหรือว่าที่อยู่ในที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าป้องกันไม่ให้ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเจอโดยเฉพาะวันนี้วันที่7แล้วเนี่ยที่จะหนักอยู่ก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะ3ภาค3ภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือนะคะภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะหนักเหมือนเดิมในหลายจังหวัดนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะในช่วงอีก2วันค่ะวันที่9ไปรุ่นเลยจนถึง13ที่กรมอุตุบอกว่าต้องระวังมากที่สุดเลยคือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะหรือปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหนักถึงหนักมากด้วยนะคะบางแห่งนะอันนี้ก็ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่คาดว่าจะหนักหนักอยู่นะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากค่ะอันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ก็ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงอุ้ยเว้นนครเหรอคะไม่หนักวันนี้นครตกแต่ไม่หนักเท่ากับประจวบชุมพรสุราษฎร์พัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองและตรังนะคะก็นครศรีธรรมราชก็จะเบากว่าจังหวัดอื่นนะคะอันนี้ที่หนักนะก็นี่ถือว่าเป็นการประกาศฉบับที่11ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันนี้ที่อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันเป็นข่าวแรกเลยเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็ยังคงหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะเอาวันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลย022481366ของเรานะคะที่บอกว่าหนักอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมครม.ใช่ไหมคะทุกวันอังคารก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติก็มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกและกระทรวงที่เกี่ยวข้องถึงการช่วยเหลือเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกันทุกกระทรวง
ซึ่งที่ประชุมครม.นั้นมีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินของผู้ประสบภัยนะคะเป็นการช่วยเหลือในสมุทรสงครามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะปลูกพวกพืชเศรษฐกิจเยอะนะอย่างมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเตี้ยนี่แหละค่ะก็ปลูกที่นั่นเยอะเห็นภาพมะพร้าวจมน้ำหรือยังคะถ้าจมหลายวันมันก็ตายเหมือนกันเนาะเหมือนกับทุเรียนนั่นแหละค่ะ7วันนี้ไปแน่ๆมีปัญหาแน่นอนสมุทรสงครามนี่เป็นคือประสบภัยก่อนตีงบประมาณใหม่จากเดิมครม.เนี่ยเขามีมติประกาศเขตภัยพิบัติและการงบไอ้ 4,700 ล้านเอาไว้สำหรับการเยียวยาให้เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อว่าให้ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือต้องเยียวยาแบบครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มสมุทรสงครามก็ไปอีก1จังหวัดค่ะที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้แจ้งใช้เวลาหารือการสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศเป็นชั่วโมงเลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากว่า1ชั่วโมงด้วยซ้ำก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการรถยกนะคะรถอะไรรถสไลด์เหรอรถยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถยกรถอ่ะคือบางคนก็จมน้ำอยู่หลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้คิวอันนี้เห็นบอกให้กระทรวงคมนาคมช่วยฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้คร่าวๆเมื่อวานนี้ช่วยเหลือบริการรถยกให้กับประชาชนที่รถน้ำท่วมอยู่ฟรีส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ช่วยเรื่องการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาก็ต้องเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องความยุ่งยากของขั้นตอนรับเงินเยียวยาเห็นบอกว่านายกพูดแล้วนะคะว่าต่อไปขอให้ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจ่ายเยียวยาสักหน่อยได้ไหมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนจะต้องเตรียมอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะในแต่ละรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้ทันท่วงทีนะไม่งั้นเนี่ยโอ้ชาวบ้านทุกระเรียกว่าคือทุกระทมใจอ่ะเอาจริงๆเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรกันไปถึงไหนแล้วบางบ้านน้ำท่วมหมดเอาเอกสารหลักฐานอะไรมาจากไหนนั่นก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยอำเภอนี้ตำบลนี้มีน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็ไม่น่าจะยากนะถ้าเป็นมองมุมเรานะถ้าจ่ายเป็นรายหมู่บ้านไปเลยไหมยังไงมันยากมากเนาะเนี่ยค่ะส่วนที่หนักอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวนะคะกวมเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวมวลน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบโอ้โหสูงเป็นร้อยเมตรเลยนะคะฮะเดี๋ยวสูงยังไงเป็นร้อยเมตรขอโทษทีไม่เห็นว่ามีจุดเกือบ2เมตรไม่ใช่100เมตรตายน้ำอะไรท่วมสูง100เมตรเนี่ยฮะจะอยู่กันยังไงล่ะคะน้ำท่วม100เมตรเนี่ยสูงเกือบ200เมตรนะคะเมตรกว่านั่นแหละนี่คือบางน้ำเปรี้ยวนะขณะนี้นะคะไม่รู้ว่าจะอ่วมยังไงแล้วค่ะเป็นมาหลายวันแล้วนะฉะเชิงเทรายังน่าห่วงนะคะพื้นที่เพราะว่าทุกอำเภอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีน้ำท่วมสูงหมดเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวานนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะตำบลดอนเกาะกาหมู่ที่10กับหมู่11นะคะที่มวลน้ำมาจากนครนายกไหลลงสู่คลอง6วาเข้าท่วมบ้านเรือนโอ้โห400กว่าหลังคาเรือนนะคะตอนนี้ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกันก่อนประมาณ 60% แล้วอะค่ะอยู่ไม่ไหวศูนย์พักพิงอยู่ที่วัดสุนทรพิชิตตารามนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอยากเฝ้าบ้านอะหรือบางบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะยังสามารถขึ้นบนชั้น2ได้นี่ค่ะเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะประมาณ40-50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะกระบะยกสูงก็ได้ทางเข้าบ้านด้วยประชาชนจุดที่อยู่ติดตะลิมคลองน้ำสูงเป็นเมตรเลยค่ะอันนี้ไม่สะดวกไม่เสี่ยงนะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าที่นี่ยังไม่สูงมากนะน้ำนี่นะคะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ล่ะค่ะมวลน้ำจากนครนายกไหลมาเป็นจำนวนมากน้ำก็เลยสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนแบบเร็วมากเนี่ยค่ะบางครอบครัวก็เหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกพัดไปกับน้ำเนี่ยโอ้โหแต่บางบ้านเนี่ยค่ะปลั๊กไฟอื้อหือก็ต้องตัดไฟอ่ะอพยพก่อนถ้าตัดไฟเราอยู่ไม่ได้นะคะต้องอพยพออกจากบ้านเพราะว่าจะอยู่ว่าไฟดูดนะคะอันนี้

0: ต้องระวังที่สุดเลยตอนนี้นะคะเรื่องของไฟเพราะว่าถ้าปลั๊กมันอยู่ต่ำน้ำมาท่วมนี่นะคะตอนนี้อ่วมจริงๆนะคะสำหรับที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะจริงๆทุกอำเภอแหละของฉะเชิงเทรานะคะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะคะทั้งวง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยก็เป็นห่วงบางน้ำเปรี้ยวนะคะตอนนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยค่ะทั้งวง
1: โอ้เขาบอกครบทั้งทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดนะพี่และตัวอำเภอเมืองก็เริ่มเข้าแล้วเนาะ
0: ค่ะเนาะโอ้จุดๆเลยไม่รู้จะต้องดูแลช่วยเหลือกันยังไง
1: ออ
0: มันบรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าเบื้องต้นอย่างที่บอกนะคะบ้านไหนที่น้ำเข้าเริ่มเข้าตัดไฟก่อนเลยนะคะอันตรายแน
1: ่อืมครับ
0: เออปลั๊กไฟมันจะอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: รู้สึกว่าหน้าไม้สายหน้าไม้เราก็นี่ก็จะเรื่องน้ำท่วม
0: มาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วรับกันเลยนะคะ
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เป็นอะไรคร
3: ับ คุณตะวันเพิ่งฟูครับ
1: พี่ตะวัน
3: ครับอยู่ทางน้องจอครับ
1: เป็นไงบ้างพี่อยู่แถวไหนพี่น้ำท่วมแถวไหนครับพี
3: ่เราน้องชนน้องจอหมดเลยจากที่ระบายน้ำมาจากนครนายกเข้าไป
0: ในใกล้ๆแต่ถึงจ
3: อครับมันผ่านมานะครับนี่ครับน้ำเริ่มเน่าแล้วมันแบบมันไม่ยุบทีนิดสองวันขึ้นทีเป็นตอโอ้โหเวลายุบทีนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะน้ำมันละเขาระบายมาจากทางนครนายกแล้วพอแสนแสบมันออกทั้งจอกพอทั้งจอกมันก็ผ่านบางทีออกหัวละกระบังอ่ะวันนี้น้ำก็ลึกน้ำก็เน่าพอดียังไม่มีใครแบบยังไม่มีใครมาดูแลนะครับก็สอยไม่มี
0: ใครมาช่วยเหลือ
3: ดูแลมาเลยอ่ะ
1: โอ้ตอนนี้ประมาณ
0: ที
1: ่คือเข้าบ้านไหมน้ำเข้าบ้านใช่ไหมพี่ตอนนี้
3: ต้องปั๊มดูดไว้อยู่ตลอดเวลาเลย4ตัวดูทั้งวันคืนดึงไฟไม่ได้เลยต้องเสียไปทั้งนั้นก็น้ำท่วมแต่บ้านสามค่ะตู้เย็น2ใบแล้วก็ตู้ซักผ้า3ใบแช่น้ำหมดเลย
0: ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วสำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่มีเรือมีอะไรพอของเขตเข้าไปบ้างหรือยังครับที่ผ่านมา
3: ไหมไม่มีครับหน่วยงานอะไรยังไม่มีเข้ามาทั้งหมดเลยครับ
1: โอ้โห
0: ยังไม่มี
1: ครับในหมู่บ้านนั้นหรือว่า
3: น้ำเริ่มเน่าอ่ะ
1: กี่บ้านกี่หลังได้ฮะในแถวนั้นของบ้านพี่ถวันแถวนั้น
3: หมู่หัวก็ประมาณ70กว่าหลังแล้วครับ
0: โอ้ท่วมทุกบ้านเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับท่วมหมดครับ
0: ค่ะ
3: ขึ้นทั้งที่ยี่ห้าขึ้นโอ้ขึ้นเป็นคืบผมก็ตื่นตีสี่ตื่นแล้วตื่นมามองนั่งบนโต๊ะนั่งมองน้ำยุบมันก็ยุบโอ้มันยุบน้อยจัด
0: มันยุบแค่นิดเดียว
3: ครับแต่เวลาขึ้นเยอะ
0: โอ้ตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเหรอคะพี
3: ่ครับน้ำมันดำแล้วเน่าเหม็นอยู
0: ่โอ้วันที่ร่มเก้าในตอนนี้ร่มเก้าเริ่มเข้าบ้านได้แล้วนะคะร่มเก้าเมื่อวานนี้
3: ตะเข็บของถนนต้องวิ่งน้ำยังลึกอยู
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
3: ก็ฝากหมอน้ำลึก
0: พอหนองจอกใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับ
0: ไปช่วยดูแลหน่อยพี่บอกพี่กัดอีกทีนึงได้ไหมหมู่บ้านอะไรนะ
3: หมู่บ้านลำปะชีหมู่หกครับ
0: ลำปะชีหมู่หก
3: ครับหนองจอก
1: เขียนหนองจอกโอ้
0: เขียนหนองจอกจริงๆก็ไม่ได้ไกล
3: นะมาจากนครนายกแสนแสบมันก็ออกหนองจอกหนองจอกมันก็ผ่านมาลำบากขี่ออกแล้วก็บังเลยตอนนี้น้ำมันไม่ไปไหนนะมันก็มากๆจากทางบนหมด
1: พี่ตะวันแล้วพี่กินข้าวหากับข้าวยังไงครับ
3: ถ้าเอาแพเรือถอไปติดถนนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปซึ่งนอก
1: อ๋อเราบ้านเรามีแล้วบ้านเราพอจะมีแพมีเรือที่จะออกไปได
3: ้ครับแต่เป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของส่วนราชการหรอก
1: ส่วนความเพื่อเหลือถุงยังชีพอะไรยังไม่เข้ามาเลย
3: ยังไม่มีครับ
1: ศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์รับบริจาคอะไรอย่างนี้เขามีไหมของเขตหนองจอก
3: ตอนนี้ศูนย์อพยพไม่มีนะครับไม่มีอพยพ
1: โอเคเขาทำอะไรฮะเนี่ยโ
0: อ้หนักเลยเออที่ฝากนะคะยังเหมือนเป็นหมู่บ้านตกสำรวจไหม
3: ยังไม่มีใคร
0: ไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านก็จมน้ำอยู่ไม่มีศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรเหรอคะพี
3: ่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีก็คืออยู่บ้านตัวเองกันอยู่แต่น้ำก็ยังท่วมหนัก
3: ตู้เย็นพวกอะไรแช่น้ำเนี่ยยังอยู่ปกติเพราะมันไม่ทันก็ต้องเอาไปปล่อยเลยตามเลยน้ำลึก
0: ค่ะค่ะนะได้ค่ะได้ครับหนูสำนักงานเขตนะคะ
1: มือหกมือหกครับผม
0: ช่วยอันนี้สำนักงานเขตน้องลูกนะเบื้องต้นก่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนาะ
1: คร
0: ับ วันนี้ช่วยไปดูแลหน่อยหมู่ที่หกนะพี่นะ
3: ครับผมก็ทำการเกษตรอยู่เนี่ยจมน้ำหมดเลยในสวนไม่เหลืออะไรในทางน้ำมันลึก
1: แต่ถนนเส้นหลักในหนองจอกแถวนั้นนี่เริ่มวิ่งได้แล้วใช่ไหมพี่ตัวถนน
3: แต่ฉลองกรุงน้ำลึกอยู
1: ่เส้นฉลองกรุงน้ำลึก
3: ครับ
0: ค่ะค่ะพี่ตับตาก็นะคะขอให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โดยเร็วนะพี่นะ
3: ครับไม่มีสสมาเลยคนสส
0: ยังไม่มียังไม่มีจริงๆพี่ก็บอกต้องทำไงล่ะโอ้ค่ะได้พี่ขอบคุณนะคะแล้วก็สู้ๆกันต่อนะพี
3: ่ขอฟังเพลงกันนั่นเลยครับเพลงน้ำท่วมเลยครับ
0: น้ำท่วม
1: ได้ครับ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ครับครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอโชคดีพี่น้ำลดไวๆครับ
3: ครับครับผม

0: คือไม่รู้ว่าจะต้องคือเราพูดย้ำๆทุกวันเลยนะว่าเนี่ยมันเหมือนดูมันเหมือนดูช้าไปหมดในทั้งเรื่องเนาะ
1: ครับผมแล้วมันดูน้ำท่วมเนี่ยก็ว่านะโอ้โหหนักแล้วนะไม่มีใครเหลียวแลนี่หนักกว่านะ
0: ใช่
1: ไม่มี
0: ค่ะ
1: คือมันไม่รู้ทางออกอะว่าเราแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเขตจะเริ่มเอาเครื่องสูบน้ำมาเริ่มสูบออกจะเริ่มมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปค่ะยังไม่มีจริงก็น่าเห็นใจที่สุดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะบางพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านถ้าเขาไม่เดือดร้อนนะเขาก็พยายามไปอยู่ของเขาเนาะไปอยู่ให้ได้อ่ะอยู่ให้ได้จะให้มีน้ำไม่มีไฟก็อดทนไปก่อนนะแต่ว่าพออันเนี้ยโอ้โหมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะน่าเห็นใจมากมากนะคะค่ะก็ต้องฝากนะคะเจ้าหน้าที่นะขอให้คือบางคนบอกว่าอุ้ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่หน่อยบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ค่ะคุณไม่ออกเลย
1: ครับผมเนาะครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องคิดอย่างนี้กันแล้วก่อนนะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนให้ได้นะครับน้ำมันหาทางลงอยู่ครับผมพี่ชิวิชิว่าบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมหนักนะใช่ไหมตอนนี้เนาะ
0: เปรี้ยวเมื่อกี
1: ้โอ้ครับเนี่ยก็ใกล้ๆหรือหนองจอกนะฉะเชิงเซาเท่านั้นนะเมื่อวานเห็นพี่ที่อยู่ฉะเชิงเทราบอกว่าเนี่ยตอนนี้วัดหลวงพ่อโสธรนะเขาก็ติดริมน้ำนะเขาป้องกันอย่างเต็มที่นะตอนนี้ระดับน้ำเขากลัวน้ำจะเริ่มเข้าพื้นที่วัดแล้วนะครับเขาก็กลัวกันอยู่นะฮะเนาะที่ฉะเชิงเทรา
0: เนาะหนักยังหนักอยู่นะคะในหลายจุดหลายพื้นที่มวลน้ำมาจากที่อื่นด้วยนะคะก็ยังหนักหนาสาหัสนะคะเพราะว่าอันคือพอเราเห็นภาพอันนี้จุกมากเลยเมื่อวานมีพ่อแม่อันนี้อยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตค่ะเชิงซอนี่แหละสองผัวเมียพ่อแม่เลยแหละพาลูกชายใส่กระมังลอยฝ่ากระแสน้ำน้ำก็สูงประมาณเกินอกกันทั้งดงนะคะเพื่อพาลูกไปหาหมอค่ะหมอนะแล้วน้ำมันท่วมเป็น10วันแล้วอ่ะนะคะในชุมชนอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยแถวหนองจอกเนี่ยก็ใกล้ๆกันแหละหนองจอกแต่ทางเตามันติดกันเนาะยังสูงถึงอกอ่ะจุดเสี่ยงก็ตรงสี่แยกลมโชยตรงนั้นเพราะว่าน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะก็เลยจัดทีมเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงนะคะเป็นภาพเลยมีคนถ่ายเอาไว้พ่อแม่เอาลูกใส่นั่นแหละตะละมังออกมาน้องเนี่ยเป็นออทิสติกนะคะอันนี้หมอนัดมาลอยตามน้ำหลากมาเลยค่ะพอดีเป็นไข้สูงด้วยนะคะก็เลยเป็นภาพที่แบบหลายคนบอกโอ้โหแต่บางคนบอกน่าเวทนาจริงๆในสถานการณ์แบบนี
1: ้ค่
0: ะใส่กระมังมาใส่อะไรมาก็นั่นแหละตามมีตามเกิดช่วงนี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: หมอนัดเนาะจะไปมาก็ไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ที่เกาะเกร็ดนี่ก็หนักนะครับมีคุณยายวัย73นะฮะลุยน้ำระดับหน้าอกนะท่วมถึงอกแล้วนะคุณยายวัย73นะฮะเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ว่าหนักแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักเท่านี้ตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงแล้วกลัวจะไม่พอก็เลยกลับเข้าไปดูอีกนะครับโอ้โหคุณยายเนี่ยเป็น เมื่อก่อนเนี่ยทำหน้าที่เก็บเงินอยู่ที่เรือข้ามฟากนะจากทางฝั่งไปเกาะเกร็ดเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคุณยายบอกโหน้ำขึ้นตลอดเลยเกาะเกร็ดเนี่ยนะตัวเองก็อาศัยอยู่ตามลำพังลูกๆเนี่ยนะฮะออกแยกย้ายกันไปทำงานหมดก็ต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านมี2ชั้นนะตอนนี้ข้าวของก็ยกขึ้นสูงแล้วนะครับก็เดินลุยน้ำที่ดูไว้อายุ73แล้วต้องลุยน้ำหน้าอกระดับหน้าอกเข้าไปดูบ้านนะแต่เกาะเกร็ดนี่เขาก็ท่วมบ่อยจนต้องทำสะพานไม้กันไว้ให้เนาะแต่ปีนี้ยังไม่มียังต้องเดินลุยน้ำกันอยู่นะครับ
0: ตัวหนักหนาสาหัสจริงๆนะหลายพื้นที่มากมาก
1: อีกบ้านหนึ่งแล้วพี่อีกบ้านหนึ่งนี่อยู่ฝั่งปากเกร็ดนะฮะคนนี้อายุคุณยายคนนี้อายุ74ทีนี้ไม่ยอมย้ายอันนี้ตามที่ท่านนายกบอกเลยคือไม่ยอมย้ายเพราะอะไรห่วงหมาแมว25ชีวิตแกเลี้ยงไว
0: ้
1: เลี้ยงไว้25ตัวทั้งหมดนะครับทั้งหมาทั้งแมวรวมกันแกก็เลยไม่ยอมไปไหนเลยทีนี้นะเพราะเลยแบบเนี่ยฮะเพื่อนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไปกันหมดแล้วนะก็พยายามชวนให้คุณยายเนี่ยออกไปด้วยกันก่อนนี่แกไม่ไปที่บอกไม่ไปห่วงหมาแมวมันแล้วอยู่ปากเกร็ดนี่คืออยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาก็เลยมีความเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลำบากเนี่ยไม่ป้ายยังไงก็ไม่ไปถึงขนาดไปนอนบนตู้เย็นแล้วก็เอาตู้เย็นมาติดกับเครื่องซักผ้าพี่แล้วก็นอนบนตู้เย็นกับเครื่องซักผ้า
0: โอ้โห
1: เพราะน้ำท่วมเตียงไปแล้วอ่ะดูสิแต่แกไม่ไปอ่ะห่วงหมาห่วงแมว25ตัวเอ้าก็นะโอ้ขอให้ปลอดภัยตอนนี้เทศบาลก็เข้าไปดูแลแล้วนะครับรู้แล้วว่ามีบ้านคุณยายคนนี้อยู่ก็พยายามที่จะปูหาอาหารเข้าไปให
0: ้ตู้หมาแมวจะออกมาเ
1: ลยไม่ออกก็แกก็จะอยู่ในนั้นแหละ
0: ถ้าไม่เอาคือถ้าไม่เอาสัตว์เลี้ยงออกมาบางคนก็ไม่ยอมออกจริงนะ
1: ใช
0: ่นี่แหละปัญหาเนี่ยค่ะบางบ้านไม่รู้เลยว่าคือถึงน้ำท่วมถึงรู้ว่าโอ้มีหมาขนาดนี้เยอะขนาดนี้แมวสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเพิ่งจะรู้กันก็เอาเป็นว่าคือตอนนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจในหลายจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่ที่อ่านประกาศของกรมอุตุไปนะคะยังมีอีกนะอย่านิ่งนอนใจนะคะบอกได้ออกก่อนนะในบางจุดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนักไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13-14เลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เห็นบอกวันนี้กับวันนี้วันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่9เนี่ยประเทศไทยเราจะได้หยุดพักหายใจกันสักนิดหนึ่งที่แดดจะออกแดดจะเปรี้ยง
0: อ
1: ุณหภูมิอาจจะทะลุไปถึง34องศา
0: บางจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ยุคจังหวัดนะคะนะคะ
1: ค
0: ือเราเห็นภาพไอ้นี่จากทิสด้านะเขาให้ดูดาวเทียมนะคะเป็นภาพจากดาวเทียมดูน้ำท่วมในภาคกลางโอ้โหที่สุพรรณบุรีนะคะเขาใช้คำว่าอ่วมอลาไทยเลยค่ะพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นหมื่นไร่อย่างงงเนี่ยทิสด้าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่าภาพนี้เดี๋ยวต้องส่งให้กับรัฐบาลเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีไม่น่าจะมีอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสดวงที่2บันทึกเอาไว้เห็นเลยว่าน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะที่สุพรรณบุรีอันนี้แค่2ตำบลนะที่ดาวเทียมถ่ายให้ดูมันคือมันมีแต่น้ำอ่ะพื้นที่เกษตรกรรมที่ว่านี้นะตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็สะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่20,000กว่าไร่ตรงนั้นนะท่วมไปหมดเลยค่ะเห็นว่าเป็นน้ำนิ่งด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ต ประกอบวางแผนช่วยเหลือว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีวางแผนยังไงแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยมันก็จะมาบ่อยอ่ะไม่ใช่ดาวเทียมของไทยก็ดาวเทียมของเมืองนอกต่างประเทศนะคะมีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินว่าตรงไหนกระทบตรงไหนจะได้วางแผนในการระบายน้ำเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เอาไม่ทันนะเนาะนะคะก็บอกว่าเนี่ยเห็นดาวเทียมแล้วรู้สึกทราบจากดาวเทียมนะโอ้โหน้ำทั้งนั้นเต็มไปหมดเต็มพื้นที่ค่ะ
1: ครับผม
0: สู้กันต่อไปเมื่อวานนี้มีอันนี้เราไปจากน้ำท่วมแป๊บหนึ่งนะไปดูข่าวคนที่มีบ้านแล้วให้คนอื่นมาเช่านะคะดูด้วยนะว่าเขามาเช่าเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านหลังนี้แทบสุดเลยค่ะน้องดง
1: อัน
0: เนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยมีตึกพาณิชย์อาคารพาณิชย์อยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะให้ใครก็ไม่รู้มาเช่าเจ้าของตึกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแก๊งนี้เนี่ยมาเช่าทำเป็นเหมืองขุดบิตคอยนี่ค่ะลักลอบสายไฟอู๋ซุกสิ่งอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อปี68เดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้ชายมาติดต่อว่าขอเช่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บสินค้าถ้าทำสัญญาเช่ากันรายปีทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยพอทำสัญญาเช่ารายปีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูก็คือเรื่องการเช่าบ้านมันก็จะมีกฎหมายอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะเข้าไปดูจะอะไรเข้าไปโดยพลการก็ไม่ได้นะทีนี้เจ้ามาปีกว่าแล้วเนี่ยค่ะเมื่อคืนวันเสาร์เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยบ้านที่ให้ใครไม่รู้มาเช่าเนี่ยได้ยินเสียงดังผิดปกติในตึก
1: อ
0: ก็เลยติดต่อมาว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้เสียงดังที่ว่านี่มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันดังมากผิดปกติก็เดินทางมาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวในตึกจะมีอะไรไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าเมื่อมาถึงก็ดูที่มิเตอร์หน้าบ้านก่อนก็แปลกใจเพราะว่าเฮ้ยมิเตอร์ไม่หมุนนิ่งสนิทก็เอาแล้วทำไมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างในทำไมมิเตอร์ไม่หมุนล่ะจากนั้นก็ส่งกระจกห้องชั้นล่างเข้าไปดูก็พบว่ามีการติดฟิล์มหนาก็มองไม่เห็นอีกก็เลยไปส่องกระจกจากข้างบ้านมาก็มองเห็นมีการลักษณะเหมือนจ้ำไฟก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะมีแต่สายไฟสายไฟสายไฟต่อมาก็เอาภาพถ่ายเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันกับโรงพักไว้ก่อนจะไปยื่นกับสำนักงานการไฟฟ้าที่ขอนแก่นเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งคนเช่าเนี่ยกำลังถอนการต่อไฟออกแล้วก็ทยอยขนของออกพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ควบคุมตัวไว้ทันทันลูกปรากฏว่าเข้าไปข้างในนี่มีของกลางเครื่องขุดเหรียญ7 เครื่องชั้น2เจ้าของบ้านบอกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเข่าอ่อนเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเละขนาดนี้เขาลื้อห้องหมดเลยแล้วก็ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เป็นห้องเก็บเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลที่ว่านี้นะคะเหมือนมีเอาฟองน้ำมาติดแบบซับเสียงอ่ะแล้ววางระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาลื้อเขาทำใหม่หมดเลยข้างในอ่ะ
1: ตัวที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านเลยว่าจะเอาไปทำอะไรตอนเช่า
0: ใช่เขาบอกว่าแค่เก็บ
1: บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ยังไม่รู้นะพี่นะ
0: ไม่รู้เลย
1: ถ้าเพื่อนบ้านแจ้งว่าเจอเสียงดังยังไม่รู้เลย
0: แสดงว่าทรัพย์เสียงไม่ดีเสียงยังดังออกไปภายนอกข้างบ้านเขาถึงรู้ก็ถึงโทรแจ้งเจ้าของบ้านตัวจริงมานี
1: ่
0: ค่ะแล้วก็กำลังจะหนีไม่รอดนะคะโดนรวบได้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ก็ใครที่มีบ้านให้เช่าก็ต้องระวังเนาะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไปเช่าเป็นตึกแถวค่ะอาคารพาณิชย์อ่ะก็ถามว่าเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกกี่เดือนได้ไหมมันได้หรอเพราะว่าถ้าเป็นสัญญารายปีแบบนี้ก็น่าจะยากไหม
1: อืมครับ
0: นี่แหละยับเลยค่ะ
1: โอ้ใครมีบ้านให้เช่าก็ระวังเนาะระวัง
0: ค่ะ
1: ใช่ครับถ้าปกติหมอดูนี่เขาจะต้องรู้อนาคตใช่ไหมพี่หมอดู
0: รู้อนาคต บ้านเมืองเหรออนาคตอะไรฝนจะตกไหมน้ำจะท่วมไหมนี
1: ่
0: เหรออ
1: นาคตตัวเองก็ต้องรู้ไหมคนเป็นหมอดูเนาะ
0: ดูดวงให้ตัวเองนี
1: ่
0: เหรอ
1: เออก็ต้องดูดวงให้ตัวเองหรือเปล่านะฮะนี่ฮะตาเกิดว่าหมอดูคนนี้ไม่รู้ยังไงนะครับไม่ได้ดูดวงให้ตัวเองฮะถูกตำรวจจับเออแอบขายบุหรี่เถื่อน
0: เออ
1: เอาปกติก็ต้องรู้นะว่าเออเราเนี่ยจะต้องถ้าแม่นจริงนะในช่วงนี้เรามีเคราะห์ไว้ทำอะไรเราต้องระวังในช่วงนี้ดาวดวงดาวของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงเวลาไม่ดีเว้ยต้องอย่าทำอะไรไม่ดีอย่าทำอะไรผิดนะนี่ฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.สัตหีบนะครับไปรวบคางานวัดเลยนะครับจับกลุ่มหมอดูสานิทนะอายุ68ปีแล้วนะครับนะภายในงานวัดเลยนะครับแอบลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ191ซองทั้งหมดนะครับมาขาย
0: โ
1: อ้สั่งออนไลน์มาซองละ20บาทเองพี
0: ่เออ
1: โอ้บุหรี่เถื่อนนะอย่างงี้เอามาขายต่อซองละ45กำไรอีกเท่าหนึ่งนะครับตำรวจบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าภายในงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์ซึ่งเป็นบุหรี่เถื่อนแล้วก็มีวัยรุ่นมีเยาวชนคือเขาขายเนี่ยเขาไม่ตรวจอายุอะไรเลยนะครับวัยรุ่นมาก็ขายมีเงินมาก็ขายหมดนะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะครับแล้วก็จับไปได
0: ้
1: นี่ฮะเห็นบอกว่าปกติแกรับดูดวงด้วยนะแกมีหลายอาชีพนะทั้งค้าขายทั้งนับดูดวง
0: แต่รอบนี้พลาดเหรอแต่ว่าเป็นทำมานานแล้ว
1: รอบนี้ลืมดูดวงตัวเอง
0: รู้ว่าแกมีอาชีพหลายอาชีพเหรอ
1: ใช่พี่มีทั้งเป็นหมอดูทั้งขายของตามงานวัดอย่างนี้ด้วย
0: โอ้ไม่รอด
1: จับเรียบร้อยครับผม
0: ลืมงานวัดตัวเองอ๋ออาชีพหลักนี่คือหมอดู
1: ครับผม
0: อาชีพรองคือขายบุหรี่เถื่อนอย่างนั้น
1: ใช่
0: เออ
1: น
0: ะโอ้เป็นร้อยซองนะคะหมอดูก็นี่บางทีบางช่วงมันก็เหมือนกับว่าโชคไม่เข้าข้างนะคนที่จะดูดวงบางทีเขาก็อาถ้าเขากินดีอยู่ดีมีความสุขใครจะหาหมอดูน้องดวงเอาจริง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเออหมอดูเน
1: ี่
0: ยเวลาเรา
1: ต้องมี
0: เร
1: ื่อง
0: ว่า
1: เ
0: ราไม่ดีเราก็ถึงไปหา
1: อืม
0: เห็นไหมล่ะ
1: ใช่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจ
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาอาชีพเสริมนี้แหละนะ
1: ค่
0: ะมาดูคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดตรงเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ฟังก็น่าเห็นใจนะเป็นชายหนุ่มคือต้องมาขอความช่วยเหลือเลยว่าเขาเนี่ยถูกครอบครัวและเครือญาติรวมกว่า40ชีวิตไล่ออกจากตระกูล
1: อ๋อ
0: ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้พื้นที่ในเหตุเกิดที่ศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีตระกูลเก่าแก่มาตั้งรกรากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะกำลังหวาดกลัวอย่างหนักถึงขั้นต้องทิ้งบ้านเรือนหนีตายออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากถูกคนในหมู่บ้านรวมถึงญาตินี่แหละรวมกันขับไล่ออกนอกพื้นที่โดยมีชนวนเหตุมาจากความฝันของคนในหมู่บ้านเพียงคนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณสักไม่ถึง20อ่ะเกิดอาการป่วยเรื้อรังติดต่อกันจากนั้นก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาฝันเห็นปู่ย่ากับน้าสาวคนสุดท้องนะคะทำคุณใสเรียกคุณใสมนต์ดำอ่ะทำใสจนเป็นสาเหตุให้ตัวเขาได้เจ็บป่วยแล้วอ้างว่าอาการป่วยปริศนาของคนอื่นในหมู่บ้านก็เกิดจากปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องเนี่ยทำคุณใสมนต์ดำเหมือนกัน

0: ที่บ้านของปู่ย่าหมู่บ้านเกิดเหตุเพื่อจำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเออเดิมทีเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกับผู้นำเนี่ยนะคะเขาเจรจาว่าให้ดื่มน้ำสาบานแล้วก็ขับไล่เฉพาะสองครอบครัวคือครอบครัวปู่ย่ากับครอบครัวของน้าสาวคนสุดท้องแต่เรื่องมันบานปลายเมื่อมีการคุยเพิ่มเติมว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขายกระดับมาตรการความกดดันเปลี่ยนใจว่าขับไล่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านทั้งตระกูลไปเลยเฉพาะครอบครัวปู่ย่าและน้าสาวเนี่ยไม่พอต้องไปทั้งตระกูลก็ประมาณ30เกือบ40ชีวิตอะค่ะลูกหลานไปหมดเลยเสร็จครอบครัวนี้คือตระกูลนี้เขาอยู่ที่นี่มาทำมาหากินในพื้นที่บรรพบุรุษมาตั้งนานแล้วนะคะเออเขาก็งงอะที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลุ่มชาวบ้านนั้นเอ่ยปากยื่นคำขาดนะคะแล้วขู่ขีดเส้นตายว่าต้องย้ายออกทั้งตระกูลภายในวันที่10ก็อีก3วันเนี่ยค่ะถ้าครอบครัวนี้ไม่ยอมย้ายออกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวทีนี้โอ้โหเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะน้องคนนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักนะคะที่อำเภอศพเมยค่ะสภ.กงก๋อยก็ประสานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็มาลงพื้นที่นะคะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เช้าจนมืดอ่ะ10ชั่วโมงเต็มผลสรุปออกมาว่าเอ๊ะข้อตกลงนะทำให้ครอบครัวผู้เสียหายสิ้นหวังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าการเจรจาข้อตกลงเอ็นเอียงไปทางความต้องการของกลุ่มชาวบ้านว่า1กำหนดเดทไลน์วันที่10ให้ปู่ย่าและน้าสาวรวม2ครอบครัวนี้ดื่มน้ำสาบานเมื่อดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีโดยห้ามกลับเข้าบ้านอีกเด็ดขาด2ให้รื้อถอนบ้านโดยกำหนดให้รื้อถอนตัวบ้านของผู้เสียหายออกไปเลย3บังคับยินยอมซึ่งผู้ยินยอมจำใจต้องออกจากหมู่บ้านในเบื้องต้นไป4คนก่อนนะ4คนคือปู่ย่าน้าสาวและก็คนที่ฝันตีให้ตัดขาดความสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกฟังแล้วงงไหมแล้วก็แม้ข้อตกลงนี้นะคะดังกล่าวที่ว่านี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดนั้นยังคงคือชาวบ้านเนี่ยมาแสดงท่าทีคุกคามครอบครัวนี้อยู่ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยจริงๆว่าจะต้องขู่ฆ่ายกครัวจนกระทั่งตอนนี้นะคะสมาชิกไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ก็ต้องอพยพหลบหนีไปก่อนนะตอนนี้ไปอยู่ข้างนอกด้วยความหวาดระแวงและลำบากค่ะน้องคนนี้ก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานระดับประเทศเพราะว่าในพื้นที่เอาไม่อยู่แล้วนี่เป็นเพียงเพราะเขาฝันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าน้องรุ่ง
1: ครับผมโ
0: ม่น้องก็มากรุงเทพเลยนะเนี่ยเออมาที่หมู่ที่สายใหม่ต้องรอดเลยนะมาเจอคุณเอกภพแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันที่10นี้ไม่มีคือยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงอ่ะ
1: คือบางพื้นที่เนี่ยก็เรื่องความเชื่อเนี่ยมันไปไกลเลยมันนำวิถีชีวิตอ่ะพี่โอ้
0: ไล่คน
1: สมมติไล่คนคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านไปเลยเขาเป็นปอบมันเป็นปอบอย่างนี้มี
0: อย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือนึกถึงว่าอันนี้ภาคอีสานแต่เนี้ยอันนี้คือที่แม่ฮ่องสอน
1: นี่แม่ฮ่องสอนโอ้แล้วหมู่บ้านมีความเชื่อว่าอยู่ไม่ได้บ้านนี้อยู่ไม่ได
0: ้
1: โอ้ครับผม
0: แล้วไม่ใช่คือมันแปลกอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ชอบไปเกี่ยวไก่เกี่ยวกับชาวบ้านอ่ะตั้ง10ชั่วโมงเต็มมีมติออกมาเนี่ย 3-4 ข้อที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาก็เป็นไปด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไง
1: โอ้เดี๋ยวสายใหม่คงประสานเนาะคงช่วยแล้วล่ะครับ
0: เนาะ
1: มีเรื่องแบบนี้อยู่นะ
0: เห็นใจน้องคนนี้จังเลยนะนี่เขาก็หาทุกวิถีทางนะคะสุดท้ายก็เขาบอกว่าในต้องหน่วยงานระดับประเทศไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเอาไม่อยู่เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไปช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยเรื่องคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผมเพราะว่าการถูกขับไล่และขู่ฆ่าเพียงเพราะว่าผมฝันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผมสมผลแล้วก็ดูเหมือนจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเปล่า
1: ครับผม
0: อยู่บ้านตัวเองไม่ได้นะยุค AI ใช่ไหมบอกนี้ยุคนี้ยุค AI

0: อย่างนี้อย่างนี้ด้วย
1: หนักอีกมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องๆ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
3: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันพุธวันนี้นะคะ7ตุลาคม2569วันนี้ชัดไหมเปลี่ยนหูฟังใหม่อีกแล้ว
1: ต้องถามคุณรู้ฟังแต่สำหรับผมก็ชัดอยู่ครับพี่ชัดเจน
0: ชัดอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนหูฟังอีกแล้วก็ลองดูไปหลายๆย่อนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: เนาะค่ะ
1: ค่ะถ้าเรามาทางสายเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่มันมีไมค์ด้วยนะพี่เนาะเป็นหูฟังที่มีไมค
0: ์ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังชัดไหมแจ้งเราหน่อย
0: ชัดไหมชัดเจนไหม
1: ครับ
0: ค่ะเนาะมาดูข่าวบันเทิงกัน
1: ขึ้นด้วยผักแพงนี่เพลงนี้แสดงว่าแถวทางใต้นี่ก็แพงใช่ไหมพี่ผัก
0: แพงมากโอ้โหมะเขือเอาเฉพาะมะเขือเนาะโลละ80บาทไม่เคยเจอเคยเห็นเคยพบ
1: โอ้โห
0: มะเขือแตงกวาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไอ้แตงกวาก็ทำถุงละ10ถุงละ10กิโลใช่ไหมพอดีเนี่ยคุณอาน้องสาวของพ่อเสียชีวิตใช่ไหมก็ไปสำรวจตลาดดูว่าเวลาจะซื้อผักมาเลี้ยงแขกเนี่ยนะคะโอ้โหซื้อไม่ไหวแตงกวา10เมื่อก่อน10กิโลใช่ไหมก็ทำเป็นถุงๆไว้ใช่ไหมมันก็จะประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น800บาท
1: โอ้โห
0: โ
1: อ้แปดเท่าเลยนะพี่อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะจริง
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละ
1: ตรงนี้มันจะตอนนี้จัดลงจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผักนี่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเจ้าภาพบอกโอ้กินหมูดีกว่า
0: ใช่
1: กินเนื้อ
0: เอาหมูล้วน
1: ๆ
0: เออราคาหมูยังพอได้อยู่นะ
1: อืมครับ
0: ยังพอได้อยู่
1: แล้วเขาบอกที่น่าห่วงตอนนี้นะพี่ก็คือไข่ไก่นะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยแถบฉะเชิงเทราเนี่ยเลี้ยงไก่ไข่ทั้งนั้นเลยเลี้ยงไก่ทีนี้ถ้าไก่ตายเยอะๆเนี่ยไข่จะไม่ออกนะไข่จะไม่พอขายเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวพันนี้ต้องเข้าไปดูนะฮะเรื่องการส่งออกไข่เราเนี่ยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนหรือเปล่าเอามาให้คนในประเทศได้กินก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่มีไข่กินแล้วจะยุ่งกันไปใหญ่เลยฮะ
0: แล้วหน้าร้อนอ่ะไข่ก็มีปัญหานะพอหน้าเป็นหน้าร้อนไข่มีปัญหาเพราะหน้าฝนก็มีปัญหาอีกเหรอ
1: ก็น้ำท่วมพี่น้ำท่วมไก่ตาย
0: ค่ะ
1: ไก่ตายเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยที่เราเห็นข่าวอ่ะนี่ไก่ตายก็ไม่มีไข่อีกอ๋อครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหสู้ทั้งผักทั้งไข่นี่

0: อีกไม่กี่วันก็กินเจแล้วนะครับกินเจ
1: ใช่ค่ะเออก็ยิ่งแพงก็ไปใหญ
0: ่หมูข้าวผักแพงๆแบบนี้
1: พอจะหาซื้อได
0: ้โอ
1: ้
0: ครับเมื่อวานเห็นพี่เปิ้ลนาคอนเขาลงไว้ใน Facebook แล้วนะพี่นะฮะเขาบอกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่พ่อแม่จูนทำอาหารเจไปขายที่เยาวราช
1: โ
0: ตทำแกงที่แกทำอยู่ทุกวันนี้แหละจะเป็นแกงเจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเอาสิ
1: ค่ะ
0: แต่โดยรวมถ้าผักแพงแบบนี้นี่ถ้า10วันเรากิน3วันได้ไหม
1: 10วันเรากิน3ลดลงมาอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่พี่ได้ไหมหรือว่า
1: ถ้าจะได้นะเออ3วัน5วัน10วันอย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: เออ
0: ลดจำนวนวันเอาไม่งั้นผักแพงนี้ทำไงกับข้าวก็ต้องขึ้นนะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องซื้อของแพงขึ้นนะ
1: ถูกแม่ค้าก็ต้องไปซื้อของแพงมาขายอยู่แล้ว
0: ใช่โอ้โหพี่สีบอกเนี้ยเจอผักราคาขึ้นที7-8เท่าอย่างเงี้ยโอ้โหทำไงอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าที่ไหวขาผมมาบันเทิงนี่เมื่อวานเห็นข่าวนะครับว่ารัฐบาลเตรียมเชิญน้องเนเน่มา
1: ค่ะ
0: นะฮะเนเน่โอ้ยไม่ได้เปิดเพลงเนเน่แน่ๆมากนะพี
1: ่เคยเปิดแล้วทีเนี้ยไอเราก็พอเปิดไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแรงจังเลยอ่ะเออคอมเมนต์อ่ะทำไมแรงเลยเออคือแบบว่าคือเขาเรียกนายแอดเนี่ยโดนเต็มๆอ่ะ
0: เขาหรอ
1: แต่เราฟังแล้วในมุมเรานะรู้สึกเราเป็นคนชอบคุณปานธนพรแต่ว่ามันเพราะนะเออคุณปานร้องแบบเพราะมากเลยอ่ะเออทำไมมันเป็นออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยที่เสกโซโซไงแกเล่นคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเลยนะแอดเนี่ยส่งเพลงเดโมเพลงนี้มาให้แกเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะ
1: ว่าให้ไม่ร้องด้วย
0: จะให้เสกโซโซเนี่ยร้องก่อนมาก่อนพี่ปานอีกเออนะครับแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าเพลงเขาดีนะเขาบอกว่าคุณดูหัวเราะอะไรเนี่ยตัวนั้นพี่เสกบอกนะคุณบอกคุณหัวเราะอะไรเพลงนี้เขาดีนะเพียงแต่ว่าเมียแกเลยไม่ให้ร้องเมียแกฟังแล้วเมียแกไม่ให้ร้องเออนะแกบอกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่คือแกบอกเพลงของนายแอดคาราบาวเนี่ยยังมีมนต์ขลังอยู่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าไม่ถึง
1: โอ้
0: เนี่ยพี่เสกเขาใช้คำนี้นะเขาใช้คำนี้
1: ค่ะเออเมียบอกไม่ให้ไปร้องร่วมนี้เหรอพ่ออะไรอย่าเหตุผลเนี่ย
0: ก็คงฟังแล้วไงฟังแล้ว
1: เนี่ยทัวร์ก็ไปลงเมียนะเสกอะสิ
0: เออ
1: ทำไมอะเพราะเหตุผลอะไรหรอทำไมนะแอดส่งมาแล้วไม่ให้ร้องเพราะว่าอะไรยังไง
0: ก็นี่ก็แกบอกเพลงมันนะแอดยังมีมนต์ขลังอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากับยุคไม่เข้ากับยุคยุคนี้เด็กเข้าไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เมียก็คงเข้าไม่ถึงฟังแล้วไม่เอาอย่าไปร้องเออ
1: เออ
0: คงจะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: อันเดิมที่พูดถึงเนเน่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวในการประชุมนะฮะถ้าชื่อทางการทางภาษาไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับ ซึ่งศูนย์เศรษฐกิจจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจนะไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไฮไลท์เลยรัฐบาลจะเชิญน้องเนเน่นะครับแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะฮะมาโชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินของโลกไทยเอฟเวอร์แบงค์ด้วยนี่นะครับเห็นบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยจัดขึ้นช่วงค่ำวันพุธที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจะมีแขก VVIP จากทั่วโลก400คนนะน้องเนเน่ก็จะมาโอ้แล้วในงานเนี่ยมันไม่ต้องเป็นแบบกาล่าดินเนอร์เพลงแจ๊สถ้าเนเน่มามันจะไม่แจ๊สนะมันจะร็อกนะเออนะฮะเนเน่จะมาร็อกนะก็เห็นบอกว่าจะเชิญมาร้องสัก 2-3 เพลงนะเตรียมให้เนเน่ขึ้นมาร้อง 2-3 เพลงนะครับเออจะเป็นบทเพลงให้เนเน่ร้องกับวงออเคสตราก็ไม่แปลกเพราะว่าพี่ตูนบอดี้สแลมก็เคยออกคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตที่เป็นวงออเคสตรามาแล้วนะเขาก็ร็อกเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ร็อกนี่ก็มาแนวออเคสตราได้นะ
1: โอ้
0: เออก็น่าดูนะว่าทางเสียงเนเน่ถ้าเป็นวงออเคสตราจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับเออนี่ฮะรัฐบาลก็เตรียมเชิญน้องเนเน่ไปนะครับโชว์ให้กับผู้นำโลกดูเพราะว่าข่าวนี้ภาพนี้มันก็โฮมไปทั่วโลกแหละนะครับก็ส่งผลดีให้ตัวน้องด้วยนะครับเออ
1: เออมันต้องแต่ว่าระดับคือในนี้เนี่ยเขาได้ทุกแนวเนาะจริงๆเขาเป็นร็อกก็จริงนะแต่ว่าเราเห็นละจากการที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเล่นที่ตลาดนาคาพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็เล่นแนวอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะร็อกอย่างเดียวนะ
0: อ๋อก็มีใช่ไหมพี่ก็มีใช่ไหม
1: มีบ้างใช่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็คงจะสร้างความประทับใจแหละเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศนะที่ตึกไทยคู่ฟ้าเห็นเขาบอกในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟให้ตะการตาให้เป็นจุดถ่ายภาพให้เป็นแลนด์มาร์คนะจะมีให้สาวงามแต่งชุดไทยประยุกต์ต้อนรับจะมีหุ่นละครเล็กโจหลุยโชว์ความเป็นไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารค่ำอาหารค่ำก็จะใช้วัตถุดิบทุกอย่างจากชุมชนของไทยนะครับนี่แหละเน่ๆนายแน่มากเน่ๆนายแน่มากตอนนี้ใน
1: มันมี2เวอร์ชั่นไงเวอร์ชั่นที่นายแอดร้องกับคุณปานธนพรเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็นายแอดร้องกับศิลปินรวมนะที่มีพี่ติ๊กซีโร่คุณพัลพลมีพี่โป่งหินเหล็กไฟเราเคยเปิดแล้วทั้ง2เวอร์ชั่นเลย
0: ตาผม
1: เออขออยู่นะคะ
0: ใช่
1: เอาเป็นว่าคืออันนี้เราไม่รู้นะเราคิดเองว่าคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ชอบแนวนายแอดอ่ะอันนี้พูดตรงๆเวลาเราเข้าไปดูในคอมเมนต์อ่ะที่ทัวร์ลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่อีกเจนนึงอ่ะเขาไม่ฟังอยู่แล้วเพลงคาราบาวอ่ะเขาไม่ฟัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละมากกว่า
0: อาจจะด้วยภาษาอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: เนาะแต่ม
1: ัน
0: ติดหูนะที่มันเอาออกจากหัวไม่ได้นะประโยคนี้แต่ว่าด้วยคำมันสื่อแบบตรงเกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นเขาเลยบอกใช่ไหมเป็นนักดนตรีเปิดหมวกในตลาดอย่างเงี้ย
1: อย่างนั้นแหละ
0: เธอกลับบินไกลไปอเมริกาเน่ๆนายแน่มากคำนี้มันดูแบบนายแน่มากอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือนัดเน้นย้ำก็อย่างที่บอกว่าคือนายแอดอาจจะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องอ่ะถูกไหมแต่งเสร็จแล้วก็มาใส่ทำนองทีหลังประมาณว่าแต่งแบบเล่าเรื่องอันนี้จำไม่ได้ว่าใครต้องเขียนถึงการแต่งเพลงของนายแอดอ่ะ พี่จุ้ยอ่ะพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยง
2: สู่บุญเลี้ยง
1: แกเคยพี่จุ้ยแกแต่งเพลงอิ่มอุ่นเนี่ยประมาณนั้นอ่ะแกก็เลยบอกว่ามีคนให้แกแต่งเพลงอิ่มอุ่นให้เพื่อแบบรณรงค์ดื่มนมแม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอแต่งไปเสร็จนะก็บอกว่าพี่จุ้ยบอกว่าไปส่งเพลงคนที่เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมแต่งแล้วไม่เห็นบอกรายละเอียดเลยว่าไอ้เด็กอ่ะดื่มนมแม่จนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะพี่ตุ้ยเก่งก็เลยบอกแกพลาดทิ้งนิดนึงว่าโอ๊ยจะเอาลึกขนาดนั้นอ่ะก็ไปให้นายแอดคาราบาวแต่งนู่นของแกแต่งได้แค่นี้แหละแกบอกว่าอย่างนั้น
0: อ๋อ
1: นี่มาของเพลงอิ่มอุ่น
0: โอ้โหอมตะมากเปิดทุกปันแม
1: ่อมตะเพราะว่านายแอดอ่ะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องว่าเนี่ยแอดก็คือพี่จุ้ยแกพลาดจริงว่าผมแต่งได้แค่นี้แหละเพลงอิ่มบุญนะถ้าพี่อยากได้ข้อมูลครบถ้วนขนาดนั้นน่ะต้องให้นายแอดแต่งผมไม่มีปัญญาทำได้จริงๆซึ่งคนที่เขาเขียนเรื่องนี้เล่าก็บอกว่าก็ขำจริงตามนั้นเพราะว่าพี่แอดนายแอดเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งเนื้อหาต้องสื่อความหมายให้ครบถ้วนไม่ขาดรายละเอียดข้อมูลตรงไหนเหมือนเพลงเน่ๆนั่นแหละบอกที่มาที่ไปเลยว่าเนี่ยกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะเห็นไหมในเนื้อเพลงที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: แกก็เอามาผนวกกันจนกลายเพลงเน่ๆนายแน่มากแต่นายแอดแกก็ไม่นี่นะแกก็ไม่ว่าอะไรนะนายแอดแกก็ยังคงโพสต์แล้วช่วงหลังแตกนะปีนี้เนี่ยนายแอดคาราบาวแกเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยแบบโอ้โหทุกชั่วโมงเลยอ่ะ
0: นั่นแหละพี่ทา
1: โอ้
0: ไม่มีแอดมินใช่ไหมเล่นเองน่าจะเล่นเองนะ
1: ไม่น่าจะมีเล่นเองนะคะมีคนตามแกประมาณ 300,000 กว่าแกก็โพสต์ได้ตลอดนะคะโพสต์กระแสมีแกบอกว่าเอาจริงๆนะนายแอดแกพูดอย่างนี้ผมอ่ะยังคงอยู่ที่เดิมถ้าใครจำได้ถึงโพสต์ที่ผมซ้อมเพลงกับตู้เย็นเมื่อ4กันยายนจะเห็นแผ่นกระดาษเนื้อเพลงเน่ๆนายแน่มากมันเป็นแบบร่างแรกที่ผมแต่งแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเมาส์ออแกนอะโซโล่โดยตั้งใจจะส่งให้เทียรี่ฟังว่าฉันทำตามที่แกขอแล้วนะแกรีบหายป่วยแล้วกลับมาเล่นซะดีๆแต่ถึงพี่เทียรี่คาราบาวแกป่วยอยู่นะคะทีนี้วันหนึ่งขณะที่วิ่งออกกำลังกายสมองมันก็ไปคิดว่าทำไมเราไม่ชวนใครมาร้องทำเพลงนี้ร่วมกันเหมือนชีวิตสัมพันธ์ล่ะตอนนั้นอะเพลงชีวิตสัมพันธ์ดังมากเนาะใครๆก็ร้องได้เหมือนกันตอนนั้นที่นายแอดทำกับพี่ป้อมอัศนีนะก็นึกถึงเจกนึกถึงปานนึกถึงโป่งนึกถึงพลพลนึกถึงคุณเทพอุเทนพรหมมินเนี่ยใช่ในนั้นเขียนว่าจริงๆว่าผมมานึกถึงเจกตอนแรกผมจะทำสามเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกผมร้องกับปานธนบอลเวอร์ชันที่สอง ผมจะร้องกับเจกโลโซแล้วก็เวอร์ชันที่สามผมจะร้องกับมิสหายทั้งนักร้องนักกีตาร์แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มีเวลาแค่สองเวอร์ชันเพราะเวอร์ชันเจกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจกเขาทัวร์วันละ2-3งานผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปแต่ไม่ตรงกับที่พี่เสกบอกว่าเมียไม่ให้ร้องสิ่งที่ผมเห็นในตัวน้องเน่ๆก็คือว่าเธอเป็นเด็กอัจฉริยะมีความมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินนักกีตาร์โดยมีพ่อและแม่คอยสนับสนุนไม่อั้นความสามารถของเธอมันค่อยๆถูกสร้างขึ้นด้วยความวิริยะ ของครอบครัวอัมลอยจนมีความสามารถเกินกว่าที่ศิลปินอย่างผมหรือเพื่อนๆจะทำได้ดูนี่แกชมเลยว่าผมทำไม่ได้แบบนั้นเน่ๆทำได้ผมจึงอยากส่งเสริมให้เธอบินไกลไปสุดขอบฟ้ายิ่งเธอดังเท่าไหร่เมืองไทยคนไทยได้อานิสงส
0: ์
1: จากซึ่งเสียงของเธอไปในทางอ้อมประมาณทีนี้แกบอกว่าผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับได
0: ้ครับผมจำได้นะพี่สีว่าตอนที่น้าแอดช่วงที่ไรเน่ไปแข่งเนี่ยน้าแอดแกเหมือนกับแกประกาศให้เงินเลยเหรอให้เงิน1 ล้านบาทหรือเท่าไหร่เป็นเพื่อเป็นค่าเดินทาง
1: ถูกต้อง
0: ในการบินไปในการ
1: แล้วเพลงนี้นะแอดแต่งก่อนที่น้อยเน่จะได้แชมป
0: ์ใช่อ
1: ัลบั้มนี้ออกก่อนเน่จะได้แชมป์เพื่อนายแอดไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่านายแอดแต่งแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาก่อนเป็นแชมป์วันที่24อ่ะวันที่เรารอชมถ่ายทอดสดอ่ะวันนั้น
0: อ
1: ่ะน้องรุ่งวันนั้นน้องรุ่งลาเปิดเพลงนี้ไปแล้วก่อนที่จะได้แชมป์ด้วยซ้ำเราเปิดตอนเช้าเลยท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ตอน6 โมงเช้าเราเปิดเพลงนี้เราเปิดเพื่อเชียร์เนเน่เราเปิด2 วันติดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเนี่ยก็
1: ใช่
0: จริงๆแกหวังดีกับน้องมาตลอดนะแก ป็นคนแรกๆที่แบบให้เงินเดินทางเลย1ล้านบาท
1: เพื่อไป
0: แข่งที่อเมริกา
1: แกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้ยังไงแกให้ไว้ก่อนให้เดินทางกลับไปรอบสุดท้ายรอบชนะเลิศใช่ไหมนั่นแหละแล้วเพลงก็วันนั้นแกทำเพลงคงเสร็จแล้ว แกทำเพลงเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาก่อนที่เนเน่จะไปแข่งชิงแชมป์ประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะแกปล่อยตอนแรกแกก็ปล่อยทางเพจนี่แกแล้วสุดท้ายก็เข้าไป YouTube เนี่ยทีนี้ที่เป็นกระแสก็คือเนี่ยคนที่ฟังจาก YouTube จริงๆอ่ะเพลงออกนานแล้วนะคะเจ้าเนื้อหาโปรเจกต์เจ้าเนื้อหาจริงๆแอดคาราบาว
0: ก็คนที่อาจจะฟังแล้วมันขัดก็ต่อจากคำว่าคืออย่างไอ้ตรงท่อนฮุกนายเนี่ยมันเป็นคำเรียกสมัยเราแบบนาย
1: อ๋อเรียกเพื่อนไงเออนายอ
0: ่
1: ะผู้หญิงก็เรียกนายได้เออ
0: เรียกเพื่อนกันเรียกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
1: เรียกเพื่อน
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ไงใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียกกันว่าสมมติไปเจอเพื่อนอยู่ต่างห้องที่ไม่ค่อยสนิทคือถ้าสนิทก็จะกูมึงอะไรกันไปเนาะแต่ถ้าไม่คนไม่สนิทก็สน
1: ิทแน่ๆมึงแน่มากนี้เหรอ
0: เออจะว่าเธอแน่มากก็มันก็ด้วยสไตล์ความเป็น
1: ก็ล็อกอ่ะเออมันล็อกอ่ะเออ
0: แต่พอเป็นนายเนี่ยมันดูแบบนาย
1: ดูยังไง
0: โหเราใช้คำนี้มา
1: แล้วนะเราเห็นในคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกว่าแต่งอะไรยันสลือนะแอฟแต่งเพลงนี้ออกมาแบบสลือมากเลยเอออีกนี่คือคนรุ่นใหม่ก็ชมนะแอฟแบบนี้นะ
0: เขาอาจจะไม่ใช้คำนี้เขาเลยไม่เข้าใจเด็กอาจจะไม่เคยเรียกกันว่านายเหมือนยุคเรามาก่อนเนี่ยพี่สี
1: เ
0: ออผู้หญิงก็เรียกนายทำนี้หน่อยใช่ไหมหรือเราเรียกเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันอ่ะแบบว่านายหลบทางหน่อย อะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันอาจจะเป็นคำที่แบบเราเคยใช้ไงแต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะไม่เก็ต
1: ใช
0: ่ไม่เก็ต
1: ก็ไม่ว่ากันแอ๊กก็ไม่ถือสาหรอกแกบอกว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปผมเน้นร้องท่อนสำคัญคืออยากให้ลูกหลานสนใจในดนตรีแล้วก็ให้เอาเน่เนี่ยเป็นฮีโร่ประมาณนี้เออแล้วก็แกบอกว่าแกก็ไม่ได้ถือสาอะไร
0: คือในมุมนักแต่งเพลงผมว่าถ้าแต่งแล้วติดหูแล้วคนจำได้อย่างเงี้ยเอาออกจากหัวไปไม่ได้เนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วนะแอด
1: เออแค่นั้น
0: ล้อไปล้อมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนทุกคนเนี่ยมันอยู่ในหัวนะเน่เน่ได้แน่มาก
1: ก็เนาะแกไม่นี่หรอกโอ้โหแกอยู่มาได้จน70ปีเป็นศิลปินแห่งชาตินี่นะไม่ธรรมดานะชีวิตนะ
0: ใช่
1: แกก็ยังคงทำหน้าที่ของแกต่อไปนะแอดเนี่ยมีที่ไหนนี่วงดนตรีอะไรเนี่ย70กว่าทั้งนั้นในวงยังรับงานกันได้ทุกวันแกมีเงินล้านเข้าบ้านทุกวันน่ะในแอด
0: อ่ะพอดีแกไปวิจารณ์เรื่องการเมืองบางทีแกโดนหนักกว่านี้อีกมั้งใช่ไหมครับบางทีบางพวกไปคอมเมนต์ไปอะไรแสดงออกแสดงความคิดเห็นทางเรื่องการเมืองอ่ะอันนั้นน่าจะหนักกว่านี้แหละโหเรื่องแค่นี้แต่เพียงมันมีคนชอบคนไม่ชอบปกติ
1: ใช่ค่ะเน
0: า
1: ะประมาณนั้นมีเรื่องอื่นไหมกีฬากีฬาคนนี
0: ้มีบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่เขาเพิ่งเลิกกันประกาศไปเมื่อคืนนี้พี
1: ่อ๋อ
0: คุณ
1: ปุ้ยอะไรเหรอ
0: ใช่คุณปุ้ยกับกวินนักร้องอ่ะนักร้องอดีตนักร้องวง321อ่ะนะครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ที่มีลูก
1: อันนี้เราจำภาพคนนี้เป็นนักเตะนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ตอนนี้ก็เป็นนักเตะเหมือนกันนะใช่เป็นนักเตะแล้วเป็นนักร้องนักบอลน่ะ
0: ครับผม
1: เออต่อเจ้าเอาเลิกกันใช่ไหม
0: ก็เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศลดความสัมพันธ์เลิกจากการเป็น
1: ขาดครับ
0: มีภรรยากันแล้ว
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วอย่าง
0: น
1: ี้เหร
0: อบางคนบอกโอ้ติดตามดูคลิปเขามาตั้งนานนะตั้งแต่ตั้งแต่เวลาเขามาออกรายการแล้วก็เล่าว่าใครจีบใครยังไงอะไรอย่างเงี้ย จนมาเป็นแฟนกันจนเนี่ยมีลูกด้วยกัน
1: มีลูก
0: ครับผมแต่ว่า
1: ล่าสุด
0: ก็ไม่ยังไม่รู้พี่ไม่มียังไม่มีใครรู้มีแต่เขาแค่แบบว่าประกาศ
1: บอก
0: สถานะ
1: แค่นั้น
0: ใช่บอกแค่นั้นแจ้งแฟนคลับให้ทราบเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือแฟนคลับไปสังเกตเห็นในอินสตาแกรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับว่าเอ๊ะทำไมมีการเหมือนกับอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงอ่ะไปอันฟอลโล่ฝ่ายชายเลิกติดตามคือถ้าเมียเลิก
1: กด
0: ผัวเมียไม่ติดตามผัวนี่แปลกแล้วใช่ไหมส่วนของฝ่ายชายเนี่ยนะครับของฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้เลิกติดตามฝ่ายหญิงแต่ว่าลบรูปทั้งหมดเหลือรูปเดียว
1: โอ้
0: โอเคเหมือนกับจะลบอดีตทั้งหมดนะครับเริ่มต้นใหม่คนก็ไปตีความว่าอย่างนั้นคนก็เลยจับตาถึงความสัมพันธ์นะฮะล
1: ่
0: าสุดเห็นบอกว่าตัวเธอเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะเคลื่อนไหวผ่าน TikTok โพสต์ภาพวิวธรรมชาติแม่น้ำภูเขาแล้วก็ข้อความบอกว่าวันที่คุณหลุดพ้นคุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต
1: โอ้หลุดพ้นเลยเหรอ
0: หลุดพ้นอะไรนะครับก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าเสียดายนะครับซึ่งตัวของคุณปุ้ยปุ้ยพันธิพาเนี่ยฮะเธอก็ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าได้ยุติสถานะสามีภรรยากับกวินแล้วนะครับแม้ต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งนี่เธอบอกนะจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งแต่ทุกชีวิตแม่นะจะมีลูกทั้งสองคนอยู่ในนั้นเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับเด้อ
1: มีลูกสองคน
0: มีลูกสองแล้วพี
1: ่โอ้โหนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
0: เธอโพสต์ถึงลูกนี้นะครับเธอที่เธอประกาศว่าเธอลดสถานะเนี่ยนะฮะเธอระบุใน IG เธอบอกว่าถึงไซอันกับวันดิลาน่าจะชื่อลูกนะครับแม่อาจไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้งและอาจไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุดแต่อยากให้หนูสองคนรู้ไว้ว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม่รักหนูสุดหัวใจแล้วก็ร่ายยาวนะครับเรื่องลูกแล้วก็บอกถึงกวินถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมและไม่ขอแก้ไขอะไรเลยถ
1: ึ
0: งวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้วแต่ปุ้ยโตมากับกวินเราใช้ชีวิตด้วยกันเป็น10ปีมีลูกด้วยกันและกวินจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในรูปแบบหนึ่งเสมอปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูกๆไม่ต้องโทษใครเลยแค่ช่วยกันดูแลคน2คนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พอโอ้นะฮะก็หลังจากนี้ทำเพื่อลูกเปลี่ยนสถานะจากเนาะสามีภรรยาก็เปลี่ยนมาเป็นพ่อกับแม่ของลูกแทน
1: ค่ะ
0: นี
1: ่เ
0: น
1: าะ
0: ชีวิตครับผม
1: ชีวิตประมาณนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปดูกีฬาสักนิดนึงนะคะเรากำลังส่งทัพนักกีฬาคนพิการไปญี่ปุ่นด้วยการเช่าหมอลำนะคะไปที่เอเชียนพาราเกมส์นะคะหลังจากจบเอเชียนเกมส์ก็จะมีเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะไปที่นาโกย่าค่ะเพราะว่าเรามีนักกีฬาดีๆเก่งๆนะคะจากทางหลายสมาคมเลยนะคะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมผู้พิการทางสมองสมาคมผู้พิการทางปัญญานะคะแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมีความกำลังใจดีเยี่ยมไปกันทั้งหมดเข้าหมอลำไป412คนน้องด้ง สองเที่ยวบินนะคะจะไปสองเที่ยวบินเลยค่ะ412คนก็ญี่ปุ่นเขาก็จะจัดต้อนรับอย่างดีนะคะ18ชนิดกีฬาโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เราต้องลุ้นคืออะไรนะว่ากีทาวิลแชร์เรสซิ่งนะคะนี่แหละเราหวังมากเพราะว่ามันทั้งหมด492เหรียญทองเราร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลยค่ะไม่ขาดเลยแม้แต่กีฬาเดียวเรามีนักกีฬาทุกประเภทนะคะ18กีฬายิงธนูกีทาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลนะคะยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำปิงปองเทควันโดวีลแชร์วัดเก็ตบอลวีลแชร์ฟันดาวีลแชร์ลักบี้วีลแชร์เทนนิสโอ้โหทุกอย่างเราส่งหมดเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหานักกีฬาพร้อมฝันกำลังใจดีเยี่ยมเลยนะคะ
0: ครับจะดูต้องเช่าเหมาลำสองลำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวนักกีฬาเนี่ยจะมีโค้ชมีอะไรอีกนะฮะที่ไปด้วยกันนะก็ขอไปสร้างชื่อนะครับกองเชียร์เราเชียร์อยู่เนาะ
1: ใช่
0: เชียร์นั้นทีมไทยเราเชียร์อยู่นะครับ
1: นี่ติดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: เรื่องน้ำท่วมเรื่องการเมืองก็ยังคงต้องติดตามนะคะเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีแกก็ไปตรวจครัวเนาะเรื่องครัวภูมิใจไทยอ่ะก่อนหน้านี้ก็ดราม่าอยู่พักหนึ่งนะคะนายกก็ไปครัวภูมิใจไทยก็อยู่ที่ทำการพักภูมิใจไทยนะคะทุกท่าน
0: ครับผม
1: มีดราม่าที่บอกว่าใครอยากจะกินเร็วก็สั่งผ่านแอปอ่ะก็ได้เนาะช่วงหนึ่งนายกก็ไปตรงที่จุดแม่ครัวกำลังทอดไก่อยู่ก็หยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็กินทันทีแม่ครัวก็ถามว่ารสชาติได้ไหมคะนายกก็บอกว่าไม่เค็มแต่ก็เพิ่มความเค็มอีกหน่อยนึงแสดงว่านายกกินเค็มกว่าแม่ครัวแล้วก็ช่วงหนึ่งก็เดินไปจุดที่บรรจุอาหารบอกว่าเนี่ยถ้าจะใส่ไก่ทอดไปให้มากกว่า4ชิ้นได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกถ้าเกิน4ชิ้นมันจะล้นมันติดกล่องไม่ได้ค่ะแกก็หวังดีนะกลัวคนจะไม่อิ่มก็ใส่ยัดๆไปอย่างเงี้ยแม่ครัวบอกไม่ได้ค่ะมันติดกล่องไม่ได้มันล้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำผัดกะเพราไก่ก็เน้นย้ำบอกว่าเพิ่มซีอิ๊วดำหน่อยให้มันมีสีสันเข้มข้นขึ้นนะหลังจากนั้นนี่วายนะคะผัดด้วยตัวเองอีกแล้วนะคะก็ยืนยันว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพระภูมิใจไทยต้องเป็นไก่เพราะว่าจะใช้เมนูฮาลาลค่ะน้องๆก็คือว่าคือมันกินได้แบบสากลทั่วไปนะคะคนแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้นะคะแล้วก็ไปผัดสุดท้ายก็คนไม่ไหวนะต้องผัดแหละเนาะก็หลังจากไปเยี่ยมครัวนักข่าวก็ตามตลอดแล้วก็ถามเรื่องนี้แหละสสไอเดียคุณสุชาดาตามแทนซับนายกบอกก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมไว้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรเงี้ยนายกบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วใครจะทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถ้ามีกฎหมายเนาะหมายความว่าอย่างนั้น
0: ใช่ใช่เมื่อวานเห็นนักข่าวเขาไปถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับนะก็ถามถึงว่าบริษัทชัฟเฟิลที่เปิดเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะฮะก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดอยู่ที่ต่างประเทศเปิดที่ต่างประเทศนะฮะเปิดที่ต่างประเทศกฎหมายไทยเราเอาผิดไม่ได้
1: ค
0: ่ะเห็นคุณไอรัชนกก็เลยแชร์ข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการยอมรับแล้วละสิว่า ามีเธอเนี่ยทำเว็บพนันจริง
1: ๆ
0: แต่กฎหมายไทยเอาผิดไม่ได้เพราะเขาที่นู่น
1: ก็คือไม่ได้ทำในประเทศไทย
0: ใช่ใช่นะครับ
1: ก็คือเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุชาดาเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ทางสสได้พูดถึงได้กล่าวหาแล้วนะแต่ว่ารออีกไม่นานเดี๋ยวจะมาชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดถือว่าอย่างนั้นนะถามว่าแล้วกรณีสามีไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเว็บพนันล่ะคุณสุชาดาบอกว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาชี้แจงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่ว่าเธอบอกว่าก็เตรียมไว้เหมือนกันนะจะชี้แจงเรื่องคริปโตเรื่องเส้นเงินพันล้านของที่เธอชี้แจงกับส่งกับปปช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะรออีกไม่นานนะจะชี้แจงได้ทั้งหมดมาอย่างนั้น
0: ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยวันที่การที่ลุกขึ้นมาแบบเอาเป็นเอาตายกับการให้คุณโลมต้องถอนค่ะต้องถอนค่ะเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับชีวิตไหมแล้วยิ่งตอนที่ไปจำได้ที่ไป CIB ไปสอบสวนกลางอ่ะนักข่าวถามว่าตกลงอาชีพสามีคืออะไรครับขอคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะอาชีพเป็นสามีของไอเดียได้ไหมคะ
1: ก็คืออาชีพสามีอย่างนี้เหรอ
0: เป็นอาชีพ
1: ก็หมายความว่าไม่ต้องมีอาชีพอื่นก็เป็นสามีได้
0: ก็ตอบแบบนี้มันก็ตอบแบบนี้ก็คือแบบเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะฮะกับการไปตอบกับสังคมแบบนี้ครับ
1: ก็นักการเมืองศิลปินดาราก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะเนาะเอาเฉพาะแค่เวลาเธอใส่นาฬิกาเนี่ยคนก็จับจ้องอยู่แล้วอุ้ยใส่นาฬิกาย่ออะไรเดือนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไปหากันในข้อมูลในเว็บอะคือ
0: ครับ
1: ก็ไม่แปลก
0: เลยมาให้กับเธอมีเธอก็เลยกลายเป็นถ้าพูดภาษาสมัยก่อนเป็นดาวสภาลงใหม่แล้วล่ะทีเนี้ย
1: อ๋อ
0: ใครก็อยากเห็นอยากก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
1: ดาว
0: เอาฟังเพลงดีกว่าพี่ฟังเพลงดีกว่า
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
3: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ใช้ตาฉลากทองไง
6: เหนมกรอบง่ายอร่อยนานต้องตรา

0: ไปดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ1นาทีครึ่งหลังโด่งค่ะเชิญค่ะได้ยินไหมโด่งคะอ้าวไม่ได้ยินใช่ไหมน้องโด่งได้ยินไหมโอเคแต่จะไม่ได้ยินกันค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็ยังคงมีอยู่
3: ครับผม
2: ค่ะน้องโด่งเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่นะครับกำลังจะเล่าเรื่องของเงินเยียวยาที่ตอนนี้หลายพื้นที่เขาบอกว่าลุ้นว่าจะได้เงินเยียวยาเนี่ยมากกว่าลุ้นหวยนะ 9,000 บาทเนี่ยที่ 9,000 บาทเนี่ยที่ระยองเนี่ยนะฮะชาวบ้าน

0: านเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทีนี้คนต่างออกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไม่รู้ว่าคือหลักเกณฑ์มันยังไงก็ไม่รู้แหละบ้านฉันท่วมมากท่วมน้อยเข้าบ้านนิดนึงเข้าบ้านเยอะเข้าที่ที่จอดรถก็ไปยื่นไว้ก่อนก็ทุกคนก็หวังเหมือนกันนะว่าก็อยากจะได้เงินตรงนี้มาช่วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันท่วมหมู่บ้านท่วมถนนออกไปขายของไม่ได
1: ้
0: มาหลายวันก็ไม่มีเงินแล้วจะบอกไม่ลำบากก็ไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนท่วมเข้าพื้นที่สวนแต่ไม่ได้ท่วมขึ้นมาบนบ้านอ่ะเอาเดี๋ยวสวนมันเสียหายหมดอย่างเงี้ยแล้วทำไงเนี่ยแต่ละคนก็เลยความรู้สึกก็คือหัวอกของชาวบ้านตอนนี้ลุ้นเหมือนลุ้นหวยว่าจะอนุมัติไหมจะผ่านเกณฑ์ไหมจะผ่านเกณฑ์ไหมนี่แหละความรู้สึกของผู้คนตอนนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้นะพี่จะประมาณว่ายื่นไปก่อน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเรา2คนรับใช้คุณผู้ฟังมาตั้งแต่6:00 น.ถึง7:30 น.นะครับที่จะเล่าข่าวอัปเดตข้อมูลสิ่งที่น่าสนใจทั่วโลกเลยทีเดียวและกลุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนให้คุณได้รับทราบกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนะครับพี่เจเจครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนเลยค่ะ
2: ครับทาง Facebook เดี๋ยวผมไล่จากข้างบนลงไปนะครับพี่เจเจไล่จากข้างล่างนะผมเห็นคุณยุทธพงศ์นะครับในวันนี้มาเป็นท่านแรกเลยนะครับจากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกวันนี้22 องศาแล้วก็ก้าวลงไปที่ภาคใต้นะครับคุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้26 องศานะครับคุณพัฒนพงศ์จารุลักษณาจากสนามกีฬาพุค้างคาวหาดใหญ่วันนี้23 องศาท้องฟ้าโปร่งนะครับไปที่อุดรธานีคุณหมูนะครับกิจชงเจริญยิ่งบอกว่าอุดรธานีวันนี้22 องศาอากาศสบายสบายนะครับพี่เจเจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ขอไล่ไปจากด้านล่างนะคะสวัสดีคุณกุสุมานะคะคุณทูลทองทัพธานีคุณประยงคุณลอร่าจินนะคะคุณอุมาทักทายพี่ต้นมาจากภูเก็ตค่ะบอกว่าฝนตกนะฮะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณสุมิตรนะคะขอบพระคุณนะคะที่นอกจากจะทักทายรายการแล้วเรายังแชร์รายการไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสวัสดีคุณอมรีคุณชวรีค่ะบอกว่าเชียงใหม่เช้านี้24 องศาเซลเซียสส่วนคุณประเดชนะคะทักทายมาจากลำปางค่ะบอกว่าเช้านี้ลำปาง24 องศาเช่นเดียวกันกับเชียงใหม่เลยนะคะบอกว่าลมหนาวมาเยือนแล้วหลายพื้นที่เนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคะพี่ต้นเพราะว่าน้ำเยอะใช่ไหมคะหน้าหนาวเนาะใช่แล้วก็สวัสดีคุณอาพรนะคะรวมทั้งคุณอาพรเนี่ยมาสวัสดีเราทั้ง2 คนแล้วก็ทีมงาน Good Morning ASEAN ด้วยสวัสดีคุณสักรินคุณโทนี่คุณหมูจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้22 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับผมเห็นคุณสุภชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็คุณกันกัญชนาคุณหมูคุณวิโรจน์นะครับบอกวันนี้ชลบุรีเห็นแสงตะวันแล้วครับ ขอบคุณมากครับเอาใจช่วยนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆ คุณช่างโตแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ของเราให้กับท่านอื่นๆได้รับรู้รับทราบกันครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอนนี้น้ำ